0: นี่ถือเป็น Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีและมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากไทยและสิงคโปร์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้าโดยนอกจากการร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ4เสาหลักและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคไทยและสิงคโปร์จะเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดอาเซียน Power Gridการค้าข้าวไทยการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงความมั่นคงไซเบอร์และการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ด้านนายโรเลนส์วองยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยที่ครอบคลุมเป็นรูปธรรมโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าความร่วมมือในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศทวิสาประทุมมารายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายขณะที่เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9พบถังบรรจุน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรเตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช 2542 ในวันนี้
2: เมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครกรมพัฒนาธุรกิจพลังงานและกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายและสร้างมลพิษในชุมชนหลังประชาชนมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยกรณีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองของข้อมูลหรือ Data Center โดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันกำหนดเพดานการกักเก็บน้ำมันไว้ที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยส่วนข้อกังวลของประชาชนได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพลังงานเข้าตรวจสอบกำกับดูแลอย่างเข้มงวด
3: กฎหมายเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยเป็นของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสะสมโดยไม่ได้จัดหมายคนอื่นนะใช้ในภายในของตัวเองเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่ถ้าจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นเรื่องทางน้ำมันต้องอยู่ในผังเมืองไม่ได้ซึ่งว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดขั้นสูงไว้ที่ผ่านมาเราก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงไม่มีการจะไปช่วยใครเลย
2: ด้านนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9ติดกับโรงพยาบาลพระราม9หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและร้านค้าใกล้เคียงและจากการเข้าตรวจสอบพบถังบรรจุน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินความจุรวมกว่า 200,000 ลิตรไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้สูบถ่ายและขนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ทันทีซึ่งล่าสุดผู้ประกอบการได้ดำเนินการนำน้ำมันออกหมดแล้ว
4: อันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
2: และในวันนี้กรมธุรกิจพลังงานจะเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คุ้มครองน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ.2542ซึ่งหากพบความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในวันพรุ่งนี้จะเสนอให้สสช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำหลักเกณฑ์จัดโซนนิ่งและทบทวนมาตรการความปลอดภัยขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.ชะลอการอนุมัติจ่ายน้ำแก่โครงการ Data Center แห่งใหม่ไว้เป็นการชั่วคราวพร้อมเร่งศึกษารายละเอียดและวางมาตรการรองรับอย่างครอบคลุมปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานที่กักเก็บน้ำมันในลักษณะนี้ทั้งหมด56แห่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะ Data Center เท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องมีน้ำมันสำรองเพื่อใช้ในกิจการของตนเองซึ่งทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้กทม.อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมจึงเป็นโอกาสดีที่จะพิจารณากำหนดข้อจำกัดเรื่องโซนนิ่งและการใช้อาคารสำหรับ Data Center ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองยิ่งขึ้นและรัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ Data Center ในเร็วๆนี้เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนระเบียบการอนุญาตให้มีความรอบคอบและปลอดภัยสูงสุดต่อชุมชนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
5: ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นจากความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านขณะที่กระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่ยังมีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้นายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยน้ำมันดิบ Brent WTI และดูไบปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7-8 คาดการว่าราคาพลังงานในตลาดโลกจะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงและมีความเป็นไปได้ที่จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่มีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้รวมทั้งการใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแม้ว่าปัจจุบันสถานะกองทุนจะติดลบกว่า 80,000 ล้านบาทแล้วแต่รัฐบาลยังคงบริหารจัดการเพื่อไม่ให้กระทบกับภาระค่าครองชีพของประชาชน
1: ภาคเอกชนเรียกร้องรัฐบาลพิจารณาเปิดทางส่งออกน้ำมันเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต็อกน้ำมันล้นคลัง
6: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กลับมายกระดับความรุนแรงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้นแต่ระดับ95ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลปริมาณสต็อกน้ำมันดีเซลในคลังยังคงสะสมตัวอยู่ในระดับสูงจนเข้าขั้นล้นสต็อกส่วนทางกับตลาดโลกภาคเอกชนจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดทางให้สามารถส่งออกน้ำมันดีเซลได้ตามกลไกตลาดเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต็อกน้ำมันที่ล้นคลัง
7: ตอนนี้เราก็เห็นตัวเลขที่ตัวสต็อกของน้ำมันดีเซลนะครับตัวการส่งออกของในประเทศเนี่ยของเราเนี่ยยังค่อนข้างเต็มสต็อกแต่ของโลกเนี่ยสต็อกล่อยหลอนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองสิ่งที่ทางภาคเอกชนได้ร้องขอให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดให้ภาคเอกชนสามารถที่จะส่งออกได้เนื่องจากสต็อกเราล้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะเสนอให้ทางรัฐบาลเร่งพิจารณานะครับซึ่งเดิมเป็นข้อเสนอที่ทางสภาอุดได้นำเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้เองเพื่อให้เป็นไปตามกลไกตลาดและที่เราเป็นห่วงก็คือถ้าเราฝืนกลไกตลาดมากๆนะครับมันจะส่งผ่านไปถึงห่วงโซ่ประทานและผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในที่สุด
6: ด้านนางพิมพ์ใจลี้อิสรานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโรงกลั่นจำเป็นต้องปรับลดกำลังการผลิตลงซึ่งหากภาครัฐผ่อนคลายและอนุญาตให้ส่งออกได้บ้างจะช่วยให้โรงกลั่นสามารถกลับมาเดินเครื่องได้เต็มกำลังการผลิตส่งผลให้กระบวนการกลั่นสามารถผลิตวัตถุดิบป้อนให้กับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมต่อเนื่องนอกจากนี้กลุ่มโรงกลั่นยืนยันว่าประเทศไทยยังมีสต็อกน้ำมันสำรองรองรับการใช้งานได้นานประมาณ109วันอีกทั้งน้ำมันดิบที่นำเข้ามาในปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่ได้พึ่งพาเส้นทางขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มูซแต่เป็นการนำเข้าจากแหล่งอื่นๆอาทิแอฟริกาและอเมริกาใต้จึงช่วยคลายความกังวลด้านการจัดหาพลังงานของประเทศได้ในระดับหนึ่งปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
5: กรมการปกครองสั่งการสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านเพื่อเข้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติภายใน15กันยายนนี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่และกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติกรณีไม่มีบ้านเลขที่โดยเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำและที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำและกำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569โดยมีนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยาร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่6บ้านหนองแสงตำบลหนองช้างใหญ่อำเภอม่วง30จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจภัยคู่ฟ้า
9: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนซึ่งกฎหมายใหม่ขยายคำว่าความรุนแรงไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงการข่มขู่ทำให้หวาดกลัวหรือการบั่นทอนทางเศรษฐกิจด้วยที่สำคัญความผิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะยอมความไม่ได้และมีโทษหนักขึ้นโดยเฉพาะหากกระทำต่อเด็กหรือทำผิดซ้ำและนอกจากนี้หากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถออกมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีเช่นห้ามผู้ก่อเหตุเข้าใกล้เพราะความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องอดทนและไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวในบ้านรัฐบาลจึงมุ่งให้เหยื่อได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นและทำให้ทุกบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่

0: 7:06 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่ที่ทำเนียบขาวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐจะไม่ยืดเยื้อนานเกินไปและสหรัฐได้ทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ฝ่ายอิหร่านพยายามสร้างขึ้นที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซทั้งที่ใช้ในการป้องกันและการโจมตีเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่และรุนแรงมากพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐพร้อมโจมตีอิหร่านอีกครั้งเมื่อใดก็ตามที่ต้องการสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและถือเป็นการโจมตีตอบโต้กันครั้งที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมโดยกองทัพสหรัฐโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศระบบเรดาร์เรือขีดความสามารถด้านการวางทุ่นระเบิดและระบบสื่อสารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซส่วนกองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพและทรัพย์สินของสหรัฐในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรัก
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการรัสเซียให้คำมั่นที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดชะงักของการบินพลเรือนหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจะทำให้น่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยนายอันเดรย์นิกิตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของรัสเซียเปิดเผยว่าทางการรัสเซียกำลังดำเนินการปรับปรุงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยการบินและการรักษาความปลอดภัยของเครื่องบินพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่ปล่อยให้เกิดการหยุดชะงักที่มีนัยสำคัญต่อการบินพลเรือนทั้งนี้ทางการยูเครนแจ้งไปยังองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแล้วว่าน่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยขณะที่ไฟเรดาร์24ระบบติดตามเที่ยวบินเปิดเผยว่าสายการบินบางแห่งยกเลิกเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานหลักของกรุงมอสโกแต่ไม่ได้ระบุสาเหตุ
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลเร่งค้นหาและช่วยเหลือคนงานหลายสิบคนที่ยังคงติดอยู่ภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ภูเขาของเนปาลเมื่อวานนี้ท่ามกลางความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 รายและสูญหายมากกว่า 4,700 รายนายอัมชูคิรันชาฮีสมาชิกคณะกรรมการการไฟฟ้าเนปาลแสดงความมั่นใจว่ายังคงมีผู้รอดชีวิตในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเนื่องจากมีน้ำและอาหารอยู่ในอาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งน่าจะถูกใช้เป็นที่พักและศูนย์สื่อสารขณะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินแห่งชาติเนปาลระบุว่าความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตในพื้นที่อื่นเริ่มริบหรี่แต่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยจะยังดำเนินต่อไป
1: นายแพทย์ทีโดรสอัธนอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจำเป็นต้องมีการยกระดับการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกพร้อมเน้นย้ำว่าจนกว่าจะพบและทำลายห่วงโซ่การระบาดทั้งหมดการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาจะดำเนินต่อไปและจะยังคงเป็นภัยคุกคามต่อดีอาร์คองโกประเทศเพื่อนบ้านและทั่วทั้งภูมิภาคต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ6ของโลกเล่นได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะตุงชิวตงมืออันดับ43ของโลกจากไต้หวันไปได้2เกมรวด21-16 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคาโรไลนานันบันโตวาจากบัลการีด้านหญิงคู่2พี่น้องนันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดตบเอาชนะคาโฮโอซาวะกับมาอิทานาเบะจากญี่ปุ่น 21-19 21-12 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทาลานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาจามิว ATF Asian 14 Islander 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบคันลองชนะเลิศหญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมืออันดับ3ของรายการต้องออกแรงเหนื่อยถึง3เซตก็อาศัยจังหวะการหวดที่หลากหลายเอาชนะพานเจียหนีจากฮ่องกง 2-1 เซต 7-5 2-6 และ 6-3 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับจู้เย่หลินมืออันดับ2จากจีนการแข่งขันบ็อกเซียชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้ทัพบ็อกเซียทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง2เหรียญทองจากวรวุฒิแสงอัมพาในคลาส BC 2ชายรวมทั้งณดามณีกล้าหาญในคลาส BC 3หญิง พร้อมบวกเพิ่มอีก2เหรียญทองแดงจากวิษณุห้วยประดิษฐ์คลาส BC 1ชายและพรโชคลาบเย็นคลาส BC 4ชายเป้าหมายต่อไปคือการได้เหรียญทองในศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไทจิประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้า 1-2 เหรียญทองนายเอกพลพลนาวีในข่าวที่การสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวาสิตล่ำซำกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและนายศิลปารัตน์วัฒนเกษตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BG คอนเทนเนอร์กราสจำกัดร่วมแถลงข่าวเมืองไทยประกันภัยและ BGC เพื่อความร่วมมือสนับสนุนฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องสร้างระบบนิเวศพัฒนานักฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนรวมถึงฟุตบอลถ้วยสโมสรไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยหวังเพิ่มเวทีการแข่งขันและโอกาสให้กับนักเตะไทยเติบโตสู่ระดับอาชีพและทีมชาติโดยในปีนี้ทั้ง2องค์กรได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขัน PEA ยังสเตอร์ลีก U21 เพิ่มอีก1รายการขณะที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน BGC เมืองไทยประกันภัยครับซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยสำหรับสโมสรไทยลีก3ต่อเนื่องเป็นปีที่4พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่4-7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในคืนวันนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 น.สูงกว่า าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 21:43 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 น. 1 นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำวิธีดูแลรถหลังถูกน้ำท่วมสามารถทำได้ดังนี้ 1. ตรวจสอบความเสียหายติดต่อประกันแจ้งระดับน้ำที่เข้าไปในรถและถ่ายรูปภายในภายนอกรถไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 2. ติดต่อบริการเคลื่อนย้ายรถรถสไลด์รถยกรถลากเพื่อนำรถเข้าสู่บริการหรืออู่ซ่อมรถไม่สตาร์ทรถและเคลื่อนย้ายรถด้วยตนเอง 3. เจ้าของรถทดสอบรถหลังซ่อมแซมตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าระบบเบรกระบบปรับอากาศระบบต่างๆของรถและทดลองขับรถหากพบปัญหาให้แจ้งกลับไปที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันที 4. วางแผนการบำรุงรักษาในระยะยาวรถที่ถูกน้ำท่วมอาจเกิดปัญหาในอนาคตได้ควรวางแผนการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้การซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วมทั้งคันควรพูดคุยปรึกษากับศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถว่าการซ่อมนั้นคุ้มค่ากับการใช้งานต่อหรือไม่หรือมีทางเลือกที่ดีกว่าค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าปกรณ์ปกรณ์เขียนปอปลากอไก่รอเรือนอนเนนการันคำนี้มาจากคำในภาษาบาลีว่าปกรณะแปลว่าหนังสือคัมภีร์เรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยคำว่าปกรณ์มีความหมายว่าหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธและมักแต่งเป็นภาษาบาลีร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้เนื้อหาของปกรณ์อาจเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกหรือสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องคำว่าปกรณ์ที่พบมากในภาษาไทยมักใช้เป็นส่วนหลังของคำอื่นเช่นบาลีปกรณ์คือหนังสือทางพระพุทธศาสนาทุกประเภทที่แต่งเป็นภาษาบาลี
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนสมองกับหลอดเลือดสมองของคนเรามีน้ำหนักเพียงประมาณ 1.4 กิโลกรัมหรือร้อยละ 2.5 ของน้ำหนักร่างกายทั้งหมดแต่สมองต้องการเลือดมาหล่อเลี้ยงมากถึงร้อยละ25ของปริมาณเลือดที่หัวใจสูบฉีดไปทั่วร่างกายอาหารของสมองมีเพียง2อย่างคือออกซิเจนและน้ำตาลกลูโคสซึ่งเข้าสู่สมองได้ทางหลอดเลือดเท่านั้นหากสมองขาดออกซิเจนเซลล์สมองจะอยู่ได้เพียงประมาณ5นาทีโรคหลอดเลือดสมองจึงเกิดขึ้นอย่างฉับพลันอาจมีหรือไม่มีสัญญาณหรืออาการเตือนใดๆติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเกี่ยวกับการรับนโยบายในช่วงการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างสันติสุขในพื้นที่ค่ะ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
8: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิด
9: ก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
10: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
11: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
10: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนอาจได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
12: มาส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4 สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลายเป็นอีกประเด็นที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการโดยเฉพาะในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาได้มีการมอบนโยบายไปยังหน่วยในพื้นที่ในประเด็นนี้ด้วยเช่นกันเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากพันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
13: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองโฆษกครับ
14: ครับสวัสดีครับ
13: ครับท่านรองโฆษกครับในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีการประชุมครม.นอกสถานที่อย่างเป็นทางการนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าที่ค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีด้วยท่านก็ได้มารับฟังอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ครับแล้วก็ได้มอบนโยบายครับมีเรื่องสำคัญอะไรบ้างครับ
14: ครับที่สำคัญนะครับท่านก็ได้เดินทางมาท่านก็ให้กำลังใจพวกเรานะครับกลุ่มทำงานในพื้นที่นะครับแล้วก็ท่านก็ต้องการที่จะรับฟังข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงนะครับทั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวงนี้รวมถึงปัญหาอุปสรรคแล้วก็ข้อเสนอจากหน่วยงานในพื้นที่นะครับเพื่อให้ทางส่วนกลางเนี่ยได้เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงนะครับซึ่งก็จะสามารถนำข้อมูลที่ได้รับเนี่ยไปสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ได้อย่างตรงจุดนะครับ
13: คร
14: ับ แล้วก็ท่านเน้นย้ำในเรื่องของการดูแลขวัญกำลังใจนะครับของกำลังพลและก็ครอบครัวนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญที่ท่านได้แนะนำครับ
13: ครับผม
14: ในส่วนของงานด้านความมั่นคงนะครับท่านก็เน้นในเรื่องของการมองไปทุกข่าวนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันครับ
13: ครับ
14: เพื่อที่จะให้เรื่องของการกำหนดนโยบายนะครับเป็นไปตามหลักการที่มันถูกต้องอย่างเช่นเรื่องหลักการของการปราบปรามการก่อความไม่สงบนะครับหลักคอปสอนที่ท่านเน้นย้ำมาทั้งในเรื่องของมาตรการหลัก3มาตรการนะครับเรื่องของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมช่วยเหลือประชาชนการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรรวมถึงการปราบปรามกองกำลังนะครับซึ่งก็ท่านก็ขอให้นำไปประยุกต์ใช้แล้วก็ปรับใช้นะครับอย่างเหมาะสมแล้วก็ระมัดระวังนะครับควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายและก็การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนครับ
13: ครับผม
14: ส่วนในเรื่องด้านการพัฒนาท่านเน้นย้ำในเรื่องของต้องปรับให้มันสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างความเข้าใจกับประชาชนนะครับ
13: คร
14: ับแล้วก็ต้องปรับวิธีการทำงานให้เข้าถึงจริงๆแล้วก็เรื่องที่เน้นย้ำอีกเรื่องนึงก็เรื่องของการแนวทางการดำเนินการในปีหน้านะครับในเรื่องของการ

0: เนี่ยควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันถูกไหมครับเพื่อที่ทางนโยบายเนี่ยจะได้กำหนดนโยบายให้สอดคล้องทีเดียว
1: ครับใช่ครับต้องควบคู่กันไปครับทั้งสองด้านตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ครับ
0: ครับผมแล้วด้านท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านได้กำชับในการดูแลแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาอย่างไรบ้างไหมครับ
1: ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็มีแนวทางของท่านนะครับที่ชัดเจนก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องยึดถึงหลักของประชาชนนะครับแล้วก็ข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางนะครับเน้นในเรื่องของการรับฟังเสียงประชาชนจากนั้นนำข้อมูลนั้นเนี่ยไปแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็จบนะครับคือทุกปัญหาเนี่ยต้องมีเจ้าภาพ
0: ครับ
1: ทุกข้อเสนอแนะต้องมีคำตอบนะครับซึ่งท่านก็เน้นเรื่องนี้นะครับว่าให้รับฟังพื้นที่อย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะเมื่อประชาชนในพื้นที่เนี่ยสะท้อนปัญหาขึ้นมาเนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับก็ต้องไปดูว่าเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนนะครับแล้วก็ต้องมีคำตอบให้กับประชาชนแล้วก็นำไปสู่การเป็นแบบจริงเพื่อแก้ปัญหาและที่สำคัญก็คือต้องเดินควบคู่กันทั้งด้านความมั่นคงและก็การพัฒนาด้วยนะครับเพื่อทำให้ประชาชนเนี่ยมีความปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและก็มีความเชื่อมั่นต่อภาครัฐนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ท่านเน้นย้ำมา
0: ว่าง่ายๆคือท่านนายกเนี่ยท่านมองว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ควรจะเป็นรูปธรรมโดยที่มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยรับผิดชอบเป็นแม่งานในแต่ละเรื่องไปนั่นเองถูกต้องไหมครับ
1: ครับผมครับแล้วก็ต้องรับฟังปัญหาในพื้นที่อย่างจริงจังด้วยน
0: ี
1: ่คือสิ่งสำคัญที่สุดครับ
0: ครับนอกจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับอีกท่านที่สำคัญครับคือท่านพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์นะครับท่านเสนาธิการทหารบกแล้วก็พ่วงตำแหน่งเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรวมถึงเป็นว่าที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติด้วยเนี่ยทราบว่าท่านได้ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีลงไปดูตลาดลงไปพบปะกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนครับผมหลังจากที่ท่านลงไปพบปะพูดคุยเนี่ยท่านได้กำชับหรือมอบแนวทางให้กับกำลังพลหน้างานเพื่อนำไปปรับใช้ยังไงบ้างไหมครับ
1: ครับในส่วนของเสนาธิการทหารบกนะครับท่านลงไปสัมผัสหน้างานโดยตรงนะครับท่านเยี่ยมจุดตรวจแล้วก็รับฟังการปฏิบัติงานกำลังพลลงพื้นที่ในส่วนของสปก.อำเภอนะครับพบปะประชาชนพูดคุยกับทั้งภาคธุรกิจและก็ภาคประชาสังคมในพื้นที่สิ่งที่ท่านเน้นย้ำอย่างชัดเจนนะครับกับกำลังพลครับอันนี้ก็คือเรื่องของการเรียกความเชื่อมั่นกลับมานะครับรวมถึงการเพิ่มความขีดความสามารถในการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ท่านบอกว่าต้องร่วมมือกันนะครับในทุกภาคส่วนเพื่อให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือทั้ง3ฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจรวมถึงภาคส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับก็ต้องให้ความสำคัญทั้งหมดนะครับ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคของธุรกิจเนี่ยต้องสามารถดำเนินชีวิตและก็ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นใจนะครับเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยกับการสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยมันต้องเดินไปด้วยกันนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ท่านเน้นย้ำมาแล้วก็มันก็จะช่วยให้การทำงานของพื้นที่เนี่ยมันก็ไปด้วยกันได้นะครับ
0: ครับผมแล้วก็ทั้งนี้ครับทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเนี่ยมองว่าหน่วยเนี่ยยังต้องการการสนับสนุนจากส่วนกลางยังไงบ้างไหมครับเช่นทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านก็ได้กล่าวถึงสิทธิบัตรทองฮีโร่ที่จะดูแลบุพการีของกำลังพลที่เสียสละอะไรอย่างเงี้ยครับทางเรายังต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
1: ในส่วนที่ท่านได้กล่าวในเรื่องสิทธิของบัตรทองฮีโร่นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลนะครับที่อยู่ในพื้นที่อยู่หน้างานนะครับเพราะว่าถ้าเขาทำงานเต็มที่แล้วนะครับเขาก็จะไม่ถูกทอดทิ้งนะครับเพราะว่าเมื่อบุคคลใดคนหนึ่งนะครับที่อาจจะเสียชีวิตในหน้าที่ในการปกป้องประเทศนะครับครอบครัวเขาก็จะไม่ถูกทอดทิ้งนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งสำคัญก็เป็นหลักประกันแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับกำลังพลได้นะครับเพื่อที่ให้ครอบครัวเขาอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมนะครับสำหรับที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าต้องการจากส่วนกลางนะครับคงจะเป็นเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานนะครับบางอย่างที่เราต้องการรับการสนับสนุนนะครับในเรื่องของยุทธกรหรือว่าทรัพยากรที่จำเป็นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการแต่อย่างไรก็ตามนะครับจากการลงพื้นที่เนี่ยเราก็ต้องปรับตัวในหลายๆเรื่องนะครับเราได้เห็นทิศทางร่วมกันแล้วว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหายังไงนะครับ

0: นี่คือเป็นสิ่งสำคัญการร้องขอจากส่วนกลางมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่เรามาเติมเต็มในสิ่งที่เรามีแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องใช้ในสิ่งที่เรามีเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับที่พูดถึงกันนะครับอันนี้คือต้องเป็นภารกิจร่วมนะครับของทุกส่วนนะครับทั้งในเรื่องของความเชื่อมั่นต่อเรื่องของความปลอดภัยการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยต้องเป็นธรรมโปร่งใสแล้วก็การสื่อสารต่างๆต้องเป็นข้อเท็จจริงนะครับมันก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยมีความเชื่อมั่นต่อเรามากขึ้นครับผม
1: ครับจากที่เล่ามานะครับก็เชื่อว่าประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เองเนี่ยก็เบื่อหน่ายความรุนแรงแล้วแล้วก็อยากให้พื้นที่เนี่ยได้รับการพัฒนาสักทีหนึ่งเพื่อจะได้เติบโตไปข้างหน้านะครับอย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะครับเศรษฐกิจจะได้ดีด้วยก็ได้แต่ส่งกำลังใจครับผมให้เจ้าหน้าที่หน้างานนะครับปฏิบัติหน้าที่กันอย่างปลอดภัยครับเพราะว่าก็มีหลายปัจจัยจริงๆที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องระมัดระวังพร้อมปฏิบัติงานไปด้วยนะครับผม
0: ครับผมครับก็เป้าหมายของเราเองนะครับก็ไม่ใช่เพียงแค่ทำให้เหตุการณ์มันสงบนะครับแต่ว่าเราต้องสร้างพื้นที่ที่ทำให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่รัฐนะครับแล้วก็ภาครัฐซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถจะทำให้ร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่สันติสุขและก็การพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ครับผมครับ
1: ครับผมและนี่นะครับก็คือท่านพันเอกเอกวริชชอบชูผลครับท่านรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณที่มาร่วมพูดคุยกับเราครับแล้วก็โอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องขอเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: กรุงเทพมหานครวางแนวทางบริหารจัดการสถานการณ์เพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์โดยประสานงานกับภาคส่วนต่างๆอย่างเข้มข้นเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยพร้อมตรวจสอบสาเหตุต้นเพลิงที่แท้จริงป้องกันการเกิดเหตุซ้ำติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เล่าประเด็น
5: เหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครส่งผลให้เกิดความเสียหายในบริเวณดังกล่าวเป็นวงกว้างและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายกรุงเทพมหานครจึงได้จัดตั้งศูนย์รับลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าแม้ล่าสุดสถานการณ์เพลิงไหม้จะสงบลงแล้วแต่กรุงเทพมหานครยังคงเฝ้าระวังในการควบคุมจุดความร้อนที่เหลืออยู่พร้อมเร่งตรวจสอบพื้นที่โดยรอบเพื่อดูแลประชาชนให้สามารถกลับเข้าอาคารและใช้ชีวิตตามปกติให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเร่งจัดหาพื้นที่ค้าขายชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
6: ้หน้าที่ของกทม.คือก็ดูเรื่องการควบไฟที่มันยังระอุอยู่เมื่อครั้งผมว่าสถานการณ์ที่ว่าน่าจะดีขึ้นน่าจะใกล้ภาวะที่ไม่มีปัญหาแล้วสิ่งสำคัญคือทางพิสูจน์หลักฐานจะเข้าตอนนี้ไอ้ตึกสภาพคือชั้น2มันลงมาทับอยู่ชั้น1นั้นจุดที่เป็นต้นเหตุจริงอาจจะหายากแล้วก็ให้ใช้หลักฐานประกอบเพื่อให้รู้เลยว่าไอ้จุดที่เกิดต้นเพลิงอยู่ไหนก็จุดตรงนั้นเนี่ยปตท.ก็ได้เข้าไปให้ดูให้ละเอียดประเด็นนึงคือตึกแถวรอบข้างก็พยายามดูว่าเขาจะเข้าคำนวณอาคารได้เมื่อไหร่ก็อยากจะให้เขาตัดคืนสุขภาพปกติให้เร็วที่สุดนะอันนี้สั่งให้ผอ.โอเคเราดูว่าแถวนี้มีที่ไหนที่ยังพอมีที่ค้าขายที่มีที่ว่างอยู่เผื่อพ่อค้าที่เขายังอยากจะค้าขายต่อจะไปเผื่อขยายไปก็ให้ลองช่วยกันดูใครที่ยังมีพื้นที่จะค้าขายอยากจะให้คนที่ประสบภัยไปขายก็มาแจ้งที่ทางเขตได้อย่างน้อยให้เขาบรรเทาภาวะชั่วคราวไปก่อน
5: ขณะที่ในด้านความคืบหน้าด้านการสืบสวนหาสาเหตุต้นเพลิงพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิตมังกุลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเล่าว่าจากการบินโดรนสำรวจสภาพโดยรอบและการร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะนี้ทราบจุดเกิดเหตุหรือต้นเพลิงแล้วแต่ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบสาเหตุได้อย่างละเอียดเนื่องจากพื้นลานจอดรถชั้น3และชั้น2ได้ถล่มลงมาทับจุดเกิดเหตุบริเวณชั้น1 จึงต้องประสานสำนักการโยธากรุงเทพมหานครในการรื้อถอนโครงสร้างออกก่อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานสามารถเข้าไปเก็บพยานวัตถุและสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้ต่อไป
7: ในเบื้องต้นที่เราเข้าไปสำรวจเราก็พบความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับซึ่งสิ่งที่ทำไม่ได้นะครับในเวลานี้ก็คือการที่พื้นของที่จอดรถมีการถล่มลงมาจากชั้น3นะครับจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชั้น1จะต้องมีการรื้อถอนบริเวณลานจอดรถของชั้น3และจังหวัดออกไปก่อนนะมีการประสานกันทางกรุงเทพมหานครทางโยธาแล้วเพื่อที่จะทำการรื้อถอนเพื่อที่จะให้พิสูจน์หลักฐานเข้ามาอีกครั้งครับในเบื้องต้นนะครับได้ทำการบินโดรนเพื่อสำรวจสภาพโดยรอบนะครับแล้วก็มีการประชุมทีมกับทางเขตกรุงเทพมหานครนะครับและทางโรงพักซึ่งเรารู้จุดต้นเพลิงอยู่แล้วจากภาพวิดีโอแต่ว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้นี่เป็นสิ่งที่ขึ้นกับฐานจะต้องหาสาเหตุให้ได้ครับ
5: จะเห็นว่าแม้เหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นจะรุนแรงและสร้างความเสียหายอย่างหนักแต่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสามารถควบคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็วและฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบและให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ปกติคือปัจจัยที่สำคัญในการคลี่คลายเหตุการณ์ให้สงบลงโดยเร็วพร้อมกันนี้การสืบสวนหาสาเหตุอย่างรอบคอบก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญในการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซึ่งการดำเนินการเหล่านี้ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆอย่างเข้มข้นโดยมีกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าของพื้นที่เป็นตัวกลางในการประสานงานอย่างรอบด้านชลชิดาสันทองรายงาน
3: ธนาคารแห่งประเทศไทยสกัดบัญชีม้าเด็กด้วยการจำกัดวงเงินโอนดิจิทัลตามอายุ 3,000 ถึง 10,000 บาทต่อวันเนื่องจากพบมิจฉาชีพหันมาใช้บัญชีเยาวชนเพิ่มขึ้นพร้อมเตือนผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
8: ปัจจุบันมิจฉาชีพออนไลน์ยังคงสร้างความเสียหายให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่า Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่มิจฉาชีพใช้ก่อเหตุหลอกลวงมากที่สุดมีผู้เสียหายสะสมแล้วกว่า 120,000 กรณีคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 2,810 ล้านบาทสอดคล้องกับข้อมูลของสภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนกว่า 6,164 กรณีโดยมากกว่า 60% เกิดขึ้นบน Facebook ขณะที่รูปแบบการหลอกลวงที่พบมากในช่วงปี 2568 ถึง 2569 ได้แก่การชักชวนลงทุนผ่านแพลตฟอร์มปลอมการสร้างเพจหลอกแจกสินค้าฟรีการชวนลงทุนทองคำรวมถึงการใช้เทคโนโลยี AI สร้างข่าวปลอมเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดูดเงินนางสาวสาลีอองสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคกล่าวว่าปัจจุบัน Facebook ไม่ได้เป็นเพียงสื่อสังคมออนไลน์แต่ยังเป็นช่องทางซื้อขายสินค้าขนาดใหญ่แต่เมื่อเกิดปัญหาถูกหลอกลวงผู้บริโภคกลับไม่สามารถติดตามเงินคืนได้เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอื่นๆอีกทั้งยังไม่สามารถตรวจสอบตัวตนผู้ขายได้อย่างชัดเจนทำให้มิจฉาชีพเข้ามาแฝงตัวขายสินค้าและก่อเหตุได้ง่ายสภาองค์กรของผู้บริโภคจึงร้องเรียนให้บริษัทเมตาผู้ให้บริการ Facebook กำหนดให้ผู้ขายสินค้าบนแพลตฟอร์มต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารราชการเช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหญ่อย่าง Lazada และ Shopee เพื่อให้สามารถตรวจสอบตัวตนผู้ขายได้จริงและลดโอกาสการก่อเหตุของมิจฉาชีพ
9: สภาเองก็อยากเห็นว่าอันเนี้ยควรเป็นนโยบายของ Facebook เลยคนขายของเนี่ยต้องลงทะเบียนแต่ว่าขณะนี้แพลตฟอร์ม Facebook ทุกคนก็ทราบดีว่าไม่ใช่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเดียวขายของเป็นหลักเพราะนั้นเมื่อขายของเป็นหลักเราก็ต้องรู้ว่าใครเป็นคนขายของไม่ใช่โจรขายของถ้าเป็นที่อื่นก็อย่างที่เรียนว่าเราประสานงานของเงินคืนได้เปลี่ยนของได้แต่ของ Facebook เนี่ยต้องบอกว่ายากมากเพราะว่าไม่มีตัวตนหลายคนเนี่ยจะคิดว่าเราตั้งใจเล่นงาน Facebook อันนี้ไม่ใช่เลยเราก็อยากให้ Facebook เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยทำไม Facebook จัดการโฆษณาในออสเตรเลียได้ทำไม Facebook จัดการดูแลแพลตฟอร์มการเงินลงทุนในยุโรปได้เพราะฉะนั้น Facebook ก็ต้องทำได้ในประเทศไทย
8: นอกจากนี้สภาองค์กรของผู้บริโภคยังประกาศเป็นเจ้าภาพดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องแบกรับความเสี่ยงเพียงลำพังและผลักดันให้ Facebook ยกระดับมาตรการคุ้มครองผู้ใช้งานในประเทศไทยโดยเตรียมแถลงรายละเอียดในวันที่4มิถุนายนนี้เพราะเห็นว่าแพลตฟอร์มยังมีมาตรการป้องกันและจัดการโฆษณาหลอกลวงไม่เพียงพอ โดยมีเป้าหมายผลักดันให้แพลตฟอร์มเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคไทยมากขึ้นและร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับหลายประเทศอาทิออสเตรเลียยุโรปและสิงคโปร์ที่มีมาตรการทางกฎหมายกำกับดูแลแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเข้มงวดจนสามารถลดปัญหาการหลอกลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อขายออนไลน์หรือถูกหลอกลวงสามารถขอคำปรึกษาและแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ผ่านสายด่วน1502หรือเว็บไซต์ของสภาองค์กรของผู้บริโภคนิตยาคุณสิมรายงาน
3: เหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลและเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานขณะที่บรรดานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าต้นเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเป็นผลจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
10: เหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลและเขตจีหลงซึ่งตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,000 รายและมีผู้สูญหายอีกราว 4,400 รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้างซึ่งถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดของเนปาลสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS เปิดเผยว่าสาเหตุของการเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนในพื้นที่ชายแดนเนปาลและจีนในครั้งนี้เกิดจากธารน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มลงมาทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเทียบเท่าแผ่นดินไหวขนาด 5.2 สอดคล้องกับความคิดเห็นของนายวูเตอร์บุยตาเอิร์ธศาสตราจารย์ด้านอุทกวิทยาจากมหาวิทยาลัย Imperial College London ของสหราชอาณาจักรที่เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรงพร้อมเน้นย้ำว่าภาวะโลกร้อนทำให้ธารน้ำแข็งหดตัวและเพิ่มความเสี่ยงที่มวลน้ำแข็งจะแตกตัวหรือพังทลายได้ขณะที่นายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาแห่งเนปาลเรียกร้องให้ประชาคมโลกหยิบยกประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นมาหารืออย่างจริงจังโดยให้เหตุผลว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนเนปาลและจีนไม่ใช่เหตุการณ์น้ำป่าทั่วไปแต่เป็นหนึ่งในเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ของภูมิภาคหิมาลัยซึ่งเกิดขึ้นจากการถล่มของธารน้ำแข็งบนเทือกเขาดังกล่าวซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความเสี่ยงในพื้นที่แห่งนี้กำลังเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่วนทางการจีนกำลังพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อรับมือกับเหตุธารน้ำแข็งถล่มที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆของเขตปกครองตนเองทิเบตทั้งนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์เคยเตือนว่าเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลกกำลังสูญเสียน้ำแข็งในอัตราที่เร็วกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกซึ่งอาจทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มที่รุนแรงมากขึ้นพร้อมกันนี้ยังคาดการณ์ว่าเทือกเขาอื่นๆทั่วโลกจะเผชิญกับสภาวะเดียวกับเทือกเขาหิมาลัยได้หากยังไม่มีการแก้ไขวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้านผู้เชี่ยวชาญด้านการรับมือเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติระบุว่ารัฐบาลทั่วโลกควรตระหนักถึงอันตรายของเหตุภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้กับเทือกเขาพร้อมเรียกร้องให้ยกระดับการรับมือเหตุการณ์เหล่านี้เช่นการประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าและการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติอิสรชนศรีมงคลเรียบเรียงเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
11: Bangkok Gems and Jewelry Fair, World's Leading Gems and Jewelry Destination.

0: TP และร่วมจัดโดย GIT
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
2: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพโดยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี

าติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
2: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
3: พื้นถล่มคลื่นสนั่นแผ่นดินสั่นไหวจะอยู่หรือไปตัวคุณกำหนดได้รักโลกดูแลโลกอย่าให้โลกป่วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

0: สวัสดีค่ะสายนิ้มผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสข่าวกับช่วงเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลา9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายค่ะจะเจอกันทักทายกันวันนี้วันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569ค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันพูดคุยกันกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่หยิบมาฝากคุณผู้ฟังค่ะสำหรับในวันนี้มาพร้อมกับบรรยากาศดีๆคุณผู้ฟังเนาะซึ่งต้องบอกว่าใครที่อยู่ด้านนอกอากาศในช่วงนี้คุณจะได้รับแสงแดดนะซึ่งเป็นวิตามินดีดีต่อสุขภาพดีต่อร่างกายมากๆนะแต่นานมากไปก็ไม่ดีเพราะแดดปัจจุบันนี้ร้อนมากคุณผู้ฟังนะแท้แค่โดนเนี่ยต้องบอกเลยว่าแสบผิวไปหมดเลยร้อนมากๆอ่ะก็ว่ากันไปในส่วนของเรื่องราวข่าวสารเราก็มีประเด็นข่าวต่างๆมากมายมาฝากคุณผู้ฟังเราไปเริ่มต้นในส่วนของรายงานอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อน24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจมีน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและดามันนั้นมีกำลังปานกลางคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลค่ะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่3ถึง4กันยายนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเฟรชั่นก็ขอให้ผู้ที่เดินทางไปประเทศไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางซึ่งพายุนี้ค่ะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์สำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 23-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 23-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 23-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 24-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรมาดูในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 22-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 23-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 25-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ในส่วนของรายงานอากาศที่ฝากคุณผู้ฟังค่ะก็หยิบมาฝากในช่วงนี้สำหรับในส่วนของเรื่องราวประเด็นข่าวอื่นๆเดี๋ยวพูดคุยกันต่อในช่วงนี้ทักทายคุณอับดุลการีกันก่อนค่ะสวัสดี ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพิสมัยสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะ
1: ก็เช่นเคยเช้านี้พร้อมกับอากาศอบอ้าวอย่างที่คุณรายงานเมื่อสักครู่นี้นะครับ
0: อ
1: บอ้าวตั้งแต่เช้าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะคุณ
0: เมื่อคืนนี่มีฝนตกลงมานิดนึงด้วยนะ
1: นิดนึงเนี่ยรู้สึกเมื่อคืนเพราะว่าเกือบสี่ทุ่มใช่ไหมประมาณนั้นนะเปล่า
0: ประมาณนั้นแหละนิดเดียวให้พอได้ร้อนเพิ่มขึ้น
1: ไม่คือได้ยินไงได้ยินบนหลังคาเตาะแตะฝนเนาะอะไรประมาณนี้คุณ
0: ใช่นิดเดียวจริงๆ
1: นิดเดียวจริงๆพอผ่านแต่ก็ไม่มีผลอะไรคุณ
0: ยังร้อนเหมือนเดิม
1: ยังร้อนเหมือนเดิ
0: ม
1: นะนี่คืออากาศอะไรนะบรรยากาศบ้านเราใช่ไหมครับคุณ
0: ใช่แล้ว
1: เขาบอกว่าสัญญาณอากาศร้อนๆแบบนี้ทุกวันเนี่ยก็ว่าอีกไม่นานละฝนจะมานี่เป็นสัญญาณนะสัญญาณเพราะว่าตอนนี้ทางภาคเหนืออีสานใช่ไหมคุณกำลังลุยแล้วบ้านเราก็ค่อยทยอยนะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมอันนี้เราอะไรนะฝากทุกการทุกวันเลยให้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้พี่น้องประชาชนของเราได้รับผลกระทบน้อยที่สุดกับฝนที่กำลังจะตกลงมาในช่วงฤดูกาลของเขาอ่ะนะฤดูกาลปีนี้คุณ
0: คือถ้าหากว่าเรามีการเตรียมตัวในเบื้องต้น
1: ถูกต้อง
0: ความเสียหายอาจจะเกิดแต่อาจจะน้อย
1: ใช่เมื่อวานคุณก็ย้ำแล้วย้ำอีกโดยเฉพาะเกี่ยวกับเอกสารใช่ไหมเอกสารต่างๆถ้าเป็นไปได้คุณก็เตรียมกระเป๋าอะไรนะที่คุณว่า
0: เขาเรียกกระเป๋าฉุกเฉิน
1: กระเป๋าฉุกเฉินหรือว่ากระเป๋าชูชีพ
0: แล้วในฉันน่ะอันในข่าว
1: นั่นแหละ
0: เขาได้บอกว่า
1: ก็โอเคเป็นการดี
0: ทุกบ้านเนี่ยให้เตรียมกระเป๋าฉุกเฉิน1ใบก็เลยแบบก็เป็นเรื่องที่ดีนะ
1: ใช่ครอบครัวของเรามีกี่คนนะเสื้อคนละชุดอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่ากระเป๋ามันก็ไม่ได้ใบใหญ่มากมายใช่ไหม
0: แค่แบบดำรงชีวิต
1: อยู่ได้ใช่
0: เวลาเรื่องเอกสารเนี่ย
1: เวลาน่ะฉุกเฉินนะเวลาคับขันอะไรฝนตกลงมากระทันหันไม่รู้สึกอะไรละ
0: เวลามีเหตุฉุกเฉินเราจะคิดอะไรไม่ออก
1: ใช่คิดอะไรไม่ออก
0: ที
1: ่
0: เขาบอกว่าอะไรนะโอ่งทั้งใบตู้เย็นทั้งตู้ยังยกคนเดียวได้
1: ยกคนเดียวได้
0: คือด้วยความตกใจนี่ก็เหมือนกันถ้าเรามีกระเป๋า1ใบเราแบบความสุขเราคิดอะไรไม่ออกแล้วก็หยิบกระเป๋า1ใบไปก่อนแล้วกัน
1: ใช่ก็เตรียมก็แล้วกันเนาะอะไรที่เราไม่คือไม่อะไรเขาอย่างไม่เหนือบากกว่าแรงใช่ไหมคุณไม่ได้ลำบากอะไรทีแล้วก็เตรียมก็ตั้งไว้ก็ไม่เป็นไรถึงไม่เกิดเหตุการณ์ก็ไม่มีผลอะไรทีใช่ไหมคุณนะครับ
0: ไปกันต่อที่ในส่วนของประเด็นข่าวการเมืองคุณ
1: ครับ
0: ทางด้านของท่านนายกที่ได้พูดคุยกับสิงคโปร์ไงคุณเขาบอกว่าจับมือกันนะเดินหน้า4เสาหลักก็คือเศรษฐกิจพลังงานความมั่นคงแล้วก็อาเซียนคุณนะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์นะก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวที่ไทยกับสิงคโปร์นั้นได้ลงนามความร่วมมือในด้านทวิภาคีนะเรื่องของกลาโหมความมั่นคงทางอาหารพลังงานการลงทุนดิจิตอลและปัญหาและปัญญาประดิษฐ์ต่างๆนะซึ่งบอกว่าเรากับสิงคโปร์นั้นก็จับมือกันซึ่งก่อนหน้านี้นะไทยกับกัมพูชาก็ได้มีการจับมือกันแล้ว
1: ใช่
0: จำได้ไหมที่กัมพูชามาเยือนอย่างเป็นทางการเราก็ได้มีการจับมือกันก็ได้มีการพูดคุยกันเซ็นสัญญากันเรียบร้อยนี่เราก็กับสิงคโปร์อีกคน
1: นะก็เห็นไหมบรรยากาศเมื่อวานที่แบบที่เขาจับมือแล้วก็เมื่อวานนั้นทางนายกรัฐมนตรีกับนายกสิงคโปร์เขามีการนายกรัฐมนตรีร้องเพลงแล้วก็นายกสิงคโปร์เล่นกีตาร์โอ้โหบรรยากาศแบบชื่นมื่นจริงๆคุณมีความสุขเห็นภาพแล้วแบบประทับใจอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ใช่นอกจากที่เรามาเจรจาเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศใช่ไหมการลงทุนนู่นลงทุนด้านเศรษฐกิจอะไรแล้วก็บรรยากาศชื่นมื่นที่แกพี่บอสทั้งสองคนก็เนาะคือโชว์ความสามารถเขาบอกว่านายกรัฐมนตรีเขาก็ชอบอยู่แล้วเกี่ยวกับดนตรีเกี่ยวกับเพลงอะไรแบบเนี้ย
0: ก็ร้องเพลงเล่นดนตรีกันแล้ว
1: เนี่ยก็เห็น2คนเลย2คนนั้นไม่มีใครเลยแบบเหมือนกับหน้าเวทีแหละข้างหน้านายกสิงคโปร์ เล่นกีตาร
0: ์
1: นายกไทยเราร้องเพลงชื่นมื่นดี
0: นางก็บอกว่าในส่วนของไทยกับสิงคโปร์ใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณนายสิงห์ศักดิ์พงษ์กิจแก้วรองนายกใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็ได้เดินทางนี้มีกำหนดคุณจะเดินทางไปมาเลเซียค่ะในวันที่6กันยายนนี้จะไปพูดคุยหารือเรื่องของสถานการณ์ในภาคใต้นะแล้วก็จะมีการพูดคุยเรื่องของความมั่นคงตามแนวชายแดนด้วย
1: นั่นแหละไทยกับมาเลเซียใช่ไหมครับเพราะเราก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านมิตรสหายที่ใกล้ชิดกัน
0: ใช่
1: นะครับโดยเฉพาะประเทศไทยของเราเชื่อว่ามาเลเซียก็เช่นเดียวกันคือต่างประเทศก็คือจะหาหนทางที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทำไมมันยาวยืดเยื้อมันยาวนานเรื้อรังมายาวนานแบบนี้คุณ
0: 20
1: กว่าปีแล้วนะครับก็ยังไม่หายไปสักทีนะครับพูดถึงมาเลเซียแล้วคุณกลับมาบ้านเราสักนิดนึงก็นะคำว่าไทยมาเลเซียกระชับความร่วมมือชายแดนอย่างที่บอกเดินหน้านะครับยกระดับความมั่นคงครบวงจรในการประชุม RBC ครั้งที่19ที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่1แล้วคุณ1ถึง3กันยายนคือวันนี้วันสุดท้ายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงตามแนวชายแดนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้ง2ฝั่งพรมแดนก็คือฝั่งแดนเรานี่แหละแดนเราก็มีหลายด่านเนาะพูดถึงเรากับมาเลเซียนี่หลายด่านเหมือนกันด่านตากใบบ้านเราอะนะด่านโกโลกแล้วก็ฝั่งสงขลาก็ด่านสะเดาด่านสะเดานะครับก็คือจะมีการเจรจาคือจะให้เหมือนกับว่าหาหนทางให้พี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศคือเพิ่มความสะดวกในการไปมาหาสู่กันก็เหมือนกันที่มีอยู่ตอนนี้อยู่แล้วใช่ไหมเราก็สะดวกอยู่แล้วไปมาหาสู่แต่ก็มีบางอะไรนะบางอย่างก็ต้องเคร่งอย่างบางช่วงเคร่งคนที่ไปมาเลเซียใช่ไหมเขาบอกว่าโอ้ยกว่าจะได้ผ่านด่าน
0: มัน
1: ใช้เวลามากเหลือเกินอะไรประมาณนี้แต่เราก็ต้องให้ความร่วมมือไม่งั้นเราก็จะเข้าไม่ได้หรือจะเข้ามาไม่ได้นะครับทางเขาก็เหมือนกันทางเขาก็ไม่ใช่บุญเหมือนกับทางเรานะบางทีนักท่องเที่ยวมาเลเซียกว่าจะผ่านด่านจะเข้ามาด่านเรานี่แหละฝั่งไทยเนี่ยโอ้ก็ต้องใช้เวลาอันนี้คนที่จะผ่านด่านก็ต้องอะไรนะคุณ
0: เ
1: นี่ยทำใจเผื่อเวลา
0: แล้วก็จะต้องทำใจในการเข้มงวดที่ทางรัฐบาลทั้งสองประเทศเขามีมาตรการวางไว้
1: ใช่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยของทั้งสองประเทศนั่นแหละนะครับ
0: นะซึ่งต้องบอกว่าสำหรับในส่วนของเราซึ่งเป็นเขตชายแดน
1: เขตชายแดนนะ
0: เรื่องของความมั่นคงมันเป็นเรื่องสำคัญอยู่แล้ว
1: ใช่เนี่ย
0: สองประเทศก็เลยต้องจับไม้จับมือกัน
1: ถูกต้องนะครับเพราะว่าประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการยกระดับความร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติทั้งการลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายยาเสพติดและขบวนการค้ามนุษย์ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการประสานงานภาคปฏิบัติระหว่างหน่วยงานความมั่นคงของทั้งสองประเทศคุณเพื่อจะให้อะไรเลยนะรวดเร็วยิ่งขึ้นถ้าเราประสานกันใช่ไหมมีอะไรที่เกิดขึ้นฝั่งไทยเราก็สามารถประสานกับตำรวจฝั่งนู้นได้ถ้าสมมติเกิดอะไรที่ฝั่งมาเลเซียที่เกี่ยวข้องกันฝั่งมาเลเซียก็สามารถที่จะโทรอะไรประมาณเขามีการประสานคือเร่งด่วนเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาทันใจอะไรประมาณนี้แหละคุณ
0: มาต่อกันด้วยในส่วนของเมื่อวานนี้คุณทหารโอ้โหถ้าไม่พูดก็
1: อเมริกันนั่นเหรอ
0: ตกข่าวมากๆเลยนะ
1: เขาบอกว่าเมื่อวานนี้เรือของทหารอเมริกันนะใช่ไหมอะไรอับราฮัมอะไรสักอย่างหนึ่งหรืออับราฮัมเขามาจอดเทียบที่แหลมฉบังแหลมฉบังเขาจอดตรงนั้นนะลงตรงนั้นแหละแล้วก็เพิ่งทยอยมาที่
0: พัทยาน
1: ะครับพัทยาโอ้แล้วเป็นการต้อนรับคุณ
0: เห็น
1: ค
0: ุณบอกว่
1: าเห็นภาพแหละที่คุณบอกว่าทางพัทยาเขาเตรียมพวงมาลัยผ้าเขามาใช่ไหมเขาทำเป็นพวงมาลัยเลยอ่ะ
0: สวยไหม
1: สวยสวย
0: ออซึ่งต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะที่บรรยากาศคุณที่พัทยาชลบุรีค่ะบอกคึกคักมากในช่วงเวลาประมาณสักบ่ายสองเครื่องว่า14:30 น.กำลังพลทหารของสหรัฐชุดแรกค่ะเดินทางโดยรถบัสจากท่าเรือเข้าสู่เมืองพัทยาท่ามกลางความสนใจของสื่อมวลชน
1: ถูกต้อง
0: โอ้โหต้องบอกว่าสื่อมวลชนเนี่ยทุกสำนักข่าวค่ะนะซึ่งทางด้านของนายอำเภอบางละมุงแล้วก็นายยกเมืองพัทยานะก็รวมไปถึงในงานที่เกี่ยวข้องก็ให้การต้อนรับด้วยการมอบพวงมาลัยผ้าพันคอลายไทยซึ่งเป็นของที่ระลึกจากเมืองพัทยาเพื่อสร้างความประทับใจแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะก่อนที่กำลังพลนั้นจะทยอยไปยังที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะซึ่งทางด้านของโรงแรมที่พักคุณเขาก็จัดจุดรับส่งอะไรแบบบริการอย่างดีนะซึ่งในครั้งนี้ค่ะเขาบอกว่าเมืองพัทยานั้นคาดว่าการท่องเที่ยวเนี่ยคงจะมีเงินสะพัดหมุนเวียนมากๆเลยทีเดียวนะซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศนั้นคึกคักเหลือเกินคุณทางด้านของตำรวจตำรวจเอ้ยผู้ว่าเอ้ยนายอำเภอเอ้ยคุณเขาน่าแบบหน้ากระดานเรียงหนึ่งเลยจ้า
1: ใช่ใช่
0: เดินไปเลยจ้าในเขตเมืองพัทยาใช่ไหม
1: ใช่
0: เขาบอกว่าซอยนั้นซอยนั้นห้ามเข้าเขามีมใช่ไหม
1: ม
0: ีอะไรนะซอย2ซอย6ใช่ไหมที่เขาบอกว่าไม่ให้ไปตอนกลางคืน
1: ใช่ไหม
0: อะไรประมาณนี้แหละแล้วก็เขามีกฎกติกามากมาย
1: ใช่
0: ซึ่งทางด้านของผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่อย่างที่บอกกันไปข้างต้นเขาก็โหเดินหน้ากระดานเรียงหนึ่งเลยจ้าไปดูไม่มีไม่มีอะไรที่แบบผิดกฎหมายล่อแหลมว่ากันไปซึ่งทางหน้าของตำรวจคุณเขาก็จับได้หลายคน
1: ได้หลายคน
0: จับได้หลายคน
1: เห็นว่าไม่มี
0: ก็ตอนเดินนั้นไม่มี
1: ใช่ไหม
0: แต่อีกชุดหนึ่งอ่ะเขาก็สามารถที่จะจับได้หลายๆคนเขาบอกว่าอ้าวแล้วทำไมก่อนหน้านี้ไม่เห็นมาจับเลยอ่ะทำไมมาจับตอนนี้
1: มาจับตอนนี้เออ
0: ความหวังของเขาเนี่ยที่จะเป็นมาดงมาดามอ่ะ
1: ใช่เขานี่แหละหาโอกาสใช่ไหม
0: ก็ปกติก็ไม่เคยจับเนี่ย
1: ใช่ใช่
0: ตำรวจก็เลยบอกว่าอ๋อเพราะปกติอยู่กับกลุ่มนักท่องเที่ยวไงก็เลยไม่รู้ว่ายังไงแต่อันนี้คือมันชัดเจน
1: ชัดเจน
0: ก็เลยจะต้องจับซะหน่อย
1: ยิ่งช่วงนี้คือช่วงที่ทหารอเมริกันลงมาระมัดระวังป้องกันคือเด่นหนาหน่อยอะไรประมาณนั้นแหละ
0: ประมาณนั้นแหละ
1: ใช่นะครับ
0: ก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้พัทยาคึกคัก
1: คึกคักจริงๆคุณนะครับแล้วก็จะเป็นตัวแทนเนี่ยนะตัวแทนของเรือเนี่ยใช่ไหมที่เขามาถ่ายรูปที่เขามาแล้วก็เขาขอบคุณทางการไทยเราละโดยเฉพาะเมืองพัทยานี่แหละที่ต้อนรับพวกกลุ่มพวกเขาอย่างดีเขาขอบคุณแล้วเขาก็จะให้ของที่ระลึกด้วยนะเราเนี่ยทำมาว่าส่งพวงมาลัยใช่ไหมพวงมาลัยที่คุณบอกว่าเป็นผ้าขาวม้
0: า
1: แล้วก็กลมๆหมวกพวงมาลัยนี่แหละแล้วก็ทางเขาก็ให้ของที่ระลึกด้วยนะแสดงว่าเขาเตรียมความพร้อมแล้วแหละคุณ
0: เข
1: าให้อะไรคุณ
0: เขาเรียกอะไรอ่ะค
1: ุ
0: ณที่มันเป็นไม
1: ้มันเป็นไม้มันเป็นไปรูปเรือของเขาคือสัญลักษณ์เรือเนี่ยอับราฮัมนี่แหละเรืออับราฮัมนี่แหละแต่ว่าเป็นไม้อ่ะนะใช่ไหมเป็นไม้
0: อ
1: ่ะก็ให้ของทางการไทยเราด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นที่ระลึก
0: พร้อมมาแล้วมีการประสานมาในก่อนหน้านี้แล้ว
1: ใช่
0: เอาจริงนะคุณโอ้โหต้องบอกว่าก็ละลายแหละ
1: ละลายแหละใช
0: ่นะเดินลงมาจากรถบัสอ่ะคุณโอ้โห
1: เรียงเลยคุณแล้วก็แต่ละถือกระเป๋าแต่ละคนจะไม่ถือเป้อะไรแบบนั้นแหละแต่ก็ทางการสหรัฐอเมริกาเองก็ฝากปากแล้วนะเพราะว่าทางทหาร 5,000 คนเนี่ยเขาเลือกที่จะพักผ่อนที่เมืองไทยเพราะว่าหลังจากที่เขาอยู่ในน่านน้ำเป็นเวลา200กว่าวัน8เดือนอ่ะประมาณว่าแล้วก็จะกลับเข้าสู่ที่เดิมแล้วล่ะคือจะกลับเข้าสู่ที่เดิมแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าจะพักผ่อนก่อนผ่อนคลาย
0: เพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าคือด้วยความเครียดที
1: ่
0: เขาอยู่บนเรือ
1: ใช่โอ้โห
0: จะบอกว่าบางมีกำลังพลของเขาอะคือแบบทำร้ายตัวเองเขาบอกว่าเฉลี่ยเดือนละ 1-2 คนเลยด้วยความเครียดด้วยอะไรแบบเนี้ย
1: อยู่ในเรือ
0: เขาเลยบอกว่าเออนี่เป็นโอกาสดีนะที่ให้ได้มาพักผ่อนที
1: ่
0: นี่นั่นเพราะว่ากำลังพลเขาก็เครียดในระดับนึง
1: ใช่เขาถูกต้องนั่นแหละเขาเลือกประเทศไทยของเราที่จะเป็นที่นะที่พักผ่อนเหมือนกับว่าพี่ที่อะไรคือพักก่อนอ่ะก่อนที่จะกลับสู่ประเทศเขาอ่ะ
0: ทำงานมาตั้ง8เดือนแล้วฉันขอผ่อนคลาย
1: ใช่
0: เที่ยวให้สบายใจ
1: ต้องให้สบายใจมาพักผ่อนให้สบายใจแล้วก็เลือกที่พัทยาเพราะว่าพัทยานี้อย่างที่รู้อยู่เขาบอกว่าที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมาก็คือทางอเมริกาก็เคยมา
0: แวะ
1: ที่นี่ตลอดไงเป็นสถานที่ของชาวอเมริกันอยู่แล้วเขาชื่นชอบอยู่แล้วคุณ
0: นะ
1: แล้วก็ทางอเมริกาเขาฝากลงที่ไหนได้ลงนิดๆลงบ้านเราใช่ไห
0: ม
1: ลงพัทยาประเทศไทยเขาบอกว่าอะไรที่แบบทางเจ้าที่อ่ะทางเจ้าบ้านอย่างเมืองพัทยาใช่ไห
0: ม
1: ห้ามห้ามก็เราก็อย่าไปฝืนเขาฝากทหารเขาด้วยนะอย่าไม่ให้ไปฝืนอะไรที่เขาเกรงห่วงห้ามอะไรแบบนั้น
0: คือต้องบอกว่าทางด้านของทหารของสหรัฐอ่ะ
1: เ
0: ขาก็มีกฎกติกาเขามีข้อห้ามมีอะไรที่แบบของเขาอ่ะละเอียดยิบมาเหมือนกัน
1: ใช่ไหม
0: คือมีหมออ่ะสิ่งที่ห้ามทำส
1: ิ่
0: งที่ทำได้สิ่งที่ห้ามไปสิ่งที่ไม่ให้อะไรแบบเนี้ยของเขาก็มีของเขา
1: ใช่
0: เหมือนกับที่ไทยเราก็มีกฎกติกาเหมือนกัน
1: ถูกต้องนะครับเขาก็ให้ปฏิบัติตามไม่ใช่แล้วเขาก็กังวลเลยทางการเป็นกลัวทหารของเขาไปทำอะไรไม่ดีกับประเทศไทยอะไรประมาณนี้แหละ
0: แล้วอย่างนึงเขากลัวเรื่องของอุบัติเหตุด้วยแม้กระทั่งเรื่องของการเล่นเขาบอกว่าเล่นแบบอยากจะออกกำลังกายเล่นกีฬาอย่าอะไรที่ลดผล
1: ลดผล
0: เขาบอกว่าเดี๋ยวกลัวเรื่องของการบาดเจ็บเพราะว่าถ้าบาดเจ็บขึ้นมานั้นเขาบอกว่าไทยจะต้องรับผิดชอบอีกอะไรอีกคือแบบมันไม่โอเค
1: ใช่อ
0: ันนี้คือสิ่งที่เขาแบบ
1: ใช่ใช่
0: คือถ้าฟังในกฎกติกาของเขาที่เขามอบนโยบายมาให้ก
1: ับ
0: กำลังพลของเขาอ่ะถือว่าแบบละเอียดยิบมาก
1: ใช่ใช่ต้องปฏิบัติแหละใช่ไหมคุณ
0: อันนี้คือที่ได้อ่านมาในข่าวนะ
1: ใช่เนี่ยตามที่ฟังข่าวก็ประเทศไทยของเราก็เตรียมความพร้อมอย่างที่พักโรงแรมต่างๆคุณก็ว่ามีแปลว่าบางโรงแรมก็มีครบคือทางทหารอเมริกันเขาอยากจะทำอะไรบอก
0: ม
1: าว่าเล่นกีฬาจะออกกำลังกายแนวไหนในฟิตเนสจะว่ายน้ำ อะไรก็มีแล้วก็สถานบันเทิงก็
0: ม
1: ีก็มีคือเล็กๆน้อยๆก็คือพอได้ผ่อนคลายเนี่ยคืออเมริกันก็จะมาผ่อนคลายที่นี่ไงเขาก็จัดแล้วแหละจัดให้เต็มที่แหละว่างั้นเถอะไหนๆเขาว่าจะมาผ่อนคลายแล้วทางโรงแรมก็มีการจัดความผ่อนคลายแหละให้เรียบร้อยแล้วคุณ
0: จริงคุณต้องบอกเลยไม่ได้จะอวยเลยนะแต่ก็ถ้าเราเป็นคนไทยก็หล่อนะเอาจริงหล่อๆทั้งนั้นเลยนะคือนี่คือสายตาคนไทยนี่คือเอาจริงผู้หญิงอย่างดิฉันก็ว้าวล่ะ
1: ว้าวใช่ไหมแม่เห็นชาวอเมริกันไม่ได้เลยใช่ไหม
0: คุณขาว
1: สูงจมูกโด่ง
0: หน้าตาขนาดนั้นน่ะใครก็ว้าวป่ะ
1: นั่นแหละชาวพัทยาคงกรี๊ดกันทั้งวันเลยแหละเมื่อวานอีกเรื่องนึงพูดถึงเรื่องเรืออับราฮัมเลยใช่ไหมเขามาจอดแม่เป็นเรือใหญ่เรือบรรทุกเครื่องบินนะอะไรอลังการจะขนาดไหนคุณ
0: ถ้าเป็นบ้านเราโอ้โหแห่กันไปดูเยอะแยะมาก
1: ก็นั่นแหละไม่ใช่บ้านเราบ้านเขาก็เช่นเดียวกันคืออยากจะแห่ไปดูไปชมเหมือนกัน
0: แต่
1: ไปไม่ได้
0: ถูกต้อง
1: เขาไม่ให้ไปชมเนื่องจากว่าเป็นเขาว่าเป็นเรือรบเป็นเรืออะไรสักอย่างนึงแล้วกลัวมีผลกระทบพี่น้องประชาชนที่อยู่แหลมฉบังอ่ะเขาก็จะไปชมแล้ว
0: อยากจะเห็น
1: ว่าเรือใหญ่บรรทุก
0: แล้วคุณจำได้ไหมบ้านเราที่หันทัศน์ที่เคยมีเรือ
1: จักรีนรเบศร
0: ที่มาจอด
1: เรือมาเลนั่นเหรอเรือมาเล
0: ที่มาจอดอยู่พักหนึ่งอ่ะโอ้โหตอนนั้นนั่นนาราธิวาสคึกคักเลย
1: เ
0: กิน
1: อันนั้นสามารถ
0: ใครๆก็ไปดู
1: ใช่อะไรเด็กจิ๊บอ่ะเรือใหญ่สำหรับพวกเราแล้วนะแต่ว่าจิ๊บนั่นแหละจิ๊บนั่นแหละขนาดนั้นน่ะแต่ถ้าเราเทียบกับเนี่ยอับราฮัมนี่มันเนาะมันทุกเครื่องบิน
0: ไม่คือบอกว่าแค่เรือมาจอดแค่นั้นเองอ่ะอยู่ตอนนั้นประมาณสักเกือบเดือนไหม
1: ใช่ใช
0: ่โอ้โหคือแบบไม่มีใครที่ไม่ไปถ่ายรูปแล้วลงโซเชียลคุณจำได้ไหม
1: จำได้
0: คือแบบ ขนาดเนี้ยนราธิวาสบ้านเราก็ตื่นตาตื่นใจแล้วแล้วเขาคุณ
1: เ
0: รือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกานะใครบ้างอ่ะจะไม่สนใจ
1: ใช่
0: ก
1: ็
0: อยากจะไปดู
1: มาถึงบ้านเราแล้วด้วยแต่ก็ทางการไทยบอกว่าคือไม่อนุญาตไม่อนุญาตไปชมเหมือนกับไปใกล้ๆเหมือนกับเราไปถ่ายรูปแต่ว่าอาจจะอยู่ที่บ้านก็น่าจะเห็นแหละคนระแวกนั้นดูเผินๆแบบนั้นแหละไม่ให้แบบว่าแห่กันไปชมเหมือนกับที่มาบ้านเราวันก่อนคือเขาห้ามเลยคุณกะว่าถ้ามาบ้านเราก็ไม่เหลือเช่นกันแหละคุณใช่ไหม
0: นะไปต่อในส่วนของเศรษฐกิจคุณ
1: พูดถึงเศรษฐกิจก็ดีขึ้นเลยอเมริกาขึ้นที่สัตหีบคุณว่าไง
0: เขาบอกว่าทั้งโรงแรมร้านอาหาร
1: สถานที่ท่องเที่ยวต่าง
0: ๆคึกคัก
1: แล้วก็เขามีการนับหัวด้วยนะคุณเขาว่าแต่ละวันเนี่ยทหารน่ะมีการใช้จ่ายประมาณอะไรของถ้าเรานับว่าพันนะแต่ละคนน่ะแต่ละวันน่ะ
0: คุณเขาบอกว่าในส่วนของเศรษฐกิจที่พัทยาคึกคัก
1: ช่วงนี้ช่วงนี้คือพ่อค้าแม่ค้าก็คือจะกอบโกยรายได้นั่นแหละนั่นแหละนี่แหละข้อดีที่ทางประเทศเข้ามาเยือนเรานะครับเราพูดถึงข้อดีก่อนเนาะข้อไม่ดีก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่เนี่ยระหว่างที่เขามาพักผ่อนมาบ้านเรานี่แหละนะตั้งแต่เมื่อวาน2ถ้าตามกำหนดการคือถึง6ใช่ไหม2ถึง6เนี่ยถึง6กันยายนก็ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ถือว่าแบบโอเครับรื่นดีใช่ไห
0: ม
1: ไทยของเราต้องรับอย่างดีอยู่แล้วนะครับแต่นี่แหละอีก 2-3 วันกลัวเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ากับชาวต่างชาติบางทีก็มีเรื่องราวที่ไม่ดีเกิดขึ้นมากมายใช่ไหมคุณแต่ก็พยายามจะไม่ให้เกิดเพราะเราต้อนรับอยู่ดีดูแลอยู่ดูแลของเขาให้ดีแล้วก็ดูแลของเราให้ดีด้วยใช่ไหมดูของเราก็ต้องดูแลให้ดีเช่นเดียวกันนะครับก็ขอไม่ให้ขออย่ามีอย่าให้ได้เกิดอะไรขึ้นเลยช่วงที่ทหารเขามาพักผ่อนในบ้านเราถึงแม้ใช้เวลาแค่ 4-5 วันก็เหอะนะครับก็ขอให้พวกเขานั้นเต็มที่พวกเราก็ต้อนรับเต็มที่เป็นชาวบ้านที่ดีดูแลเขาอย่างดีด้วยนี่แหละที่สำคัญเราเป็นเจ้าบ้านไงต้องดูแลให้เต็มที่เช่นเดียวกัน
0: ไปต่อในส่วนของเศรษฐกิจไปกันที่เห็นคุณเปิดเอาไว้อะไรนะ
1: อะไรนี่อันนี้ก็อยู่ในเศรษฐกิจหรอการเมืองการโอเค
0: ไปเลย
1: ก็เหมือนกับว่าที่คุณบอกที่ผ่านมาที่รัฐมาประชุมบ้านเราใช่ไห
0: ม
1: ที่จะทำประกันประกันภัยธรรมชาติก็คือตอนนี้ทางรัฐบาลเขาเดินหน้าเร่งสำรวจครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับคือเมื่อวานนี้นะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมามีมติเห็นชอบไม่มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติสำหรับปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วและใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดกำชับให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่คุณกรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติโดยมุ่งเน้นพื้นที่สองลักษณะได้แก่หนึ่งบ้านที่ไม่มีเลขบ้านเลขที่ที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำและสองที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำ

0: อะไรแต่ละหมู่บ้านอ่ะคุณวุ่นวายเหลือเกินอ่ะคราวนี้เขารู้แล้วปัญหาเขาก็มีการสำรวจก่อนนี้ลงทุกพื้นที่คือให้มีการไปสำรวจบ้านที่ไม่มีเลขที่จริงไหมอะไรประมาณนี้แหละเนี่ยบ้านที่ไม่เสร็จบ้านเหมือนกับก็ว่าเป็นขนำ อย่างคนเราไม่มีตังก็ขนำขนำแต่เขาก็อยู่เป็นครอบครัวแล้วเขาอยู่จริงไหมอะไรประมาณนี้ก็อาจจะได้รับการอะไรเยียวยาตรงนี้ด้วยคุณนะครับก็มีการไปเขาบอกให้ไปสำรวจนะไปสำรวจทุกจังหวัดเลยคุณทุกจังหวัดถ้าเกิดไปพิบัติอะไรก็ได้รับการเยียวยาทั่วหน้ากันถึงแม้บ้านจะไม่มีบ้านเลขที่ก็ตามแต่ว่าถ้ามีการสำรวจแล้วโอเคบ้านนี้ไม่มีบ้านเลขที่จริงๆมีผู้อยู่อาศัยจริงๆโอเคก็จะได้เหมือนกันนะครับ
1: จากเรื่องราวของการสำรวจบ้านเลขที
0: ่
1: นะก็ถือว่าให้ผ่านกันทุกๆคนให้สำเร็จเป็นที่ประจักษ
0: ์
1: เพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือกันทั้งหมด
0: นั่นแหละคือที่ผ่านมาบ้านคุณเป็นยังไงบ้านผมเป็นยังไงลองคุยกันสิถึงแม้ว่าจะผ่านไปแล้วเกี่ยวกับบ้านไม่มีเลขที่บางคนก็มีแต่เสาก็ถ่ายปุ๊บถ่ายภาพนั้นอยากจะได้เยียวยาด้วยอะไรประมาณนี้แหละ
1: มีแค่เสาบางคนมีแค่เสาไม้อ่ะสี่เสา
0: สี่เสา
1: ถ้าบ้านเราเขาไม่เร
0: ีย
1: ก
0: ใช่
1: เขาเรียกแบบแค่ไม่ใช่ขนำ
0: ไม่ใช่ซ้ำไป
1: แค่เพิงแค่เพิงเพิ่งมาแง้น
0: ใช่ใช่แบบนี้แหละสี่เสาอันนี้แหละพอโดนน้ำท่วมก็ขอกันใหญ่เลยอะไรประมาณนี้แหละคุณเกินไปนะอยากเกินไปก็แล้วกัน
1: แม่บอกว่าลงไปเถอะค่ะลงไปดูให้เห็นกับตา
0: ว่า
1: อะไรยังไงจะได้รู้เรื่องกันไปเลย
0: ใช่
1: จะได้ชัดเจนว่าบ้านนี้ได้บ้านเลขที่นะเพราะว่าตามกฎกติกาของการที่จะมีบ้านเลขที่1จะต้องมีห้องน้ำ
0: ใช่
1: 2จะต้องมีไฟฟ้า
0: ไฟฟ้า
1: ถึงจะมีบ้านเลขที
0: ่ใช่ใช่
1: อาจจะไม่ตามกฎกติกา
0: ใช่ถูกต้อง
1: ตามกฎหมายกำหนดเอาไว้
0: ใช
1: ่แต่สำหรับเนี้ยก็ไปสิดำเนินการให้เรียบร้อยยังมีเวลารัฐเดินทางไปดูเลยให้เห็นกับตากันไปจะได้ชัดเจนคุณ
0: ใช่เพราะว่าบางครอบครัวอย่างที่คุณบอกบ้านจะต้องมีห้องน้ำบ้านจะต้องมีไฟฟ้าใช่ไหมแล้วบางบ้านก็มีนี่แหละบางทีแต่คนยากจนอ่ะนะเขาทำ
1: ต่อ
0: ไฟบ้านญาติอะไรประมาณนี้แต่เขาก็อยู่จริงๆนะอยู่เป็นครอบครัวหลายคนด้วยทำขนมอะไรตามประสาน
1: ี่แหละเมื่อสมมติไปเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยรัฐจะทำยังไง
0: รัฐจะทำยังไง
1: รัฐดำเนินการขอให้เหรอหรือว่าอะไรแบบไหนจะได้แบบแก้ไขกันไปเลย
0: ก็เลยตอนนี้เขาให้สำรวจครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านนั่นแหละ
1: คุณเชื่อไห
0: ม
1: ถ้าให้ไปแจ้งอ่ะไม่มีใครไปแจ้งสักคน
0: ไม่มี
1: แต่พอถึงปุ๊บจะให้เงินเยียวยาบ้านฉันไม่มีบ้านเลขที
0: ่
1: มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี
0: ้ถูกต้องนั่นแหละนี่แหละคือบ้านเราบ้านเขาก็ไม่รู้ด้วยบ้านเราก็จะเป็นแบบนี้แหละ
1: ทำเนี่ยณช่วงเนี้ยคุณก็ไปดำเนินการสิเนี่ยเขาเปิดโอกาสมากๆแล้วเนี่ยเขาไม่ไปเราไปดำเนินการเลยจัดการเลยค่ะบ้านเราไม่มีบ้านเลขที่เนาะนู่นนี่นั่นเราอยู่จริงนู่นก็ว่ากันไป
0: ใช่ใช่
1: เมื่อเกิดเหตุขึ้นพอถึงแบบเนี้ยก็ไม่ไปทำนะ
0: ก็ไม่ไปทำใช่
1: ไม่เป็นไรไม่ไปทำหรอกแต่พอถึงปุ๊บวันที่จะได้รับเงินเยียวยาก็ฉันอยู่จริงๆฉันเดือดร้อนจริงๆแต่ฉันไม่มีบ้านเลขที่
0: ได้เลยพอเขาเปิดโอกาสก็ไม่ได้ไปติดต่ออะไรประมาณนี้แหละก็ใครที่หน้าบ้านเราก็เกิดขึ้นเหมือนกันใครที่มีบ้านพระอยู่แล้วยังไม่มีบ้านเลขที่ก็รีบไปดำเนินการให้เรียบร้
1: อ
0: ยเพราะว่านี่แน่นอนแล้วชัวร์แล้วใช่ไห
1: ม
0: ที่นายกรัฐมนตรีเขาบอกว่าอนุมัติแล้วก็ประมาณตรงน
1: ี้เคาะแล้ว
0: จะช่วยเยียวยาสำหรับเยียวยาภัยพิบัติเขาเรียกเยียวยาประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุณ
1: ไปดูเรื่องราวดีๆกันบ้างนครศรีธรรมราช
0: ว้าน
1: ครศรีธรรมราชเขาคว้ารางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2568ได้นะจ๊ะเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณนั่นก็คือทางด้านของคุณซาบิดาไทยเศษใช่ไหมก็ต้องบอกว่าเมื่อ

0: วันนี้ได้ออกประกาศนะเชิดชูเกียรติโดยผู้ว่าการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนะก็เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติสนับสนุนชุมชนต้นแบบชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีระดับประเทศนั่นก็คือบ้านคีรีวงศ์อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองคุณเคยไปหรือยังคีรีวง
1: ศ์ไม่เคยไปนะคีรีวงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
0: ใช่
1: แสดงว่าคุณเคยไปแล้วสิ
0: หลายครั้งแล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: ไปดูเขาทำสบู่กับเปลือกมังคุด อะไรแบบนี้เรียกระดับส่งออกนะคุณระดับโรงแรม
1: โ
0: อ้คือแบบนี้มากแล้วก็แบบคุณต้องไป
1: ใช่ไหมต้องไปต้องไป
0: เพราะว่าที่บ้านคีรีวงนะเขามีเรียกได้ว่าวิถีชีวิตภูมิปัญญาวัฒนธรรมต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์อ่ะแล้วก็เป็นชุมชนเข้มแข็งที่แบบเอาจริงน่าเที่ยวมากคุณไปเลยบ้านคีรีวงศ
1: ์บ้านคีรีวงศ์จังหวัด
0: นครศรีธรรมราช
1: นะ
0: ที่อำเภอลานสกาซึ่งล่าสุดก็ได้รับรางวัลกันไปซึ่งทั้งหมดน่ะประเทศไทยมี10แห่งเท่านั้นในส่วนของ10แห่งนี้มีพื้นที่ไหนบ้างดิฉันขอบอกเลยนะว่าภาคใต้ของเรามีเยอะ1ชุมชนย่านเมืองเก่าน้ำจันทบูรณ์จังหวัดจันทบุรี2ชุมชนบ้านคีรีวงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3ชุมชนหัวตลาดจังหวัดปัตตานี
1: หัวตลาดชุมชนหัวตลาดจังหวัดปัตตานี
0: ถูกต้อง4ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยลื้อเมืองมางจังหวัดพะเยา5ชุมชนบ้านลำปำจังหวัดพัทลุง
1: พัทลุง
0: 6ชุมชนท่าช้างจังหวัดเพชรบูรณ์7ชุมชนบ้านแบบบกจังหวัดแม่ฮ่องสอน8ชุมชนบ้านต้นตาลจังหวัดสุพรรณบุรี9ชุมชนบ้านเดื่อจังหวัดหนองคายและ10ชุมชนบ้านสนำจังหวัดอุทัยธานีซึ่งภาคใต้ของเรามี3จังหวัดด้วยกันคุณก็คือนครศรีธรรมราชปัตตานีและก็พัทลุงจ้า
1: ใครที่ชื่นชอบก็ไปเที่ยวกันได้เรานี่ไม่ต้องไปไกลที่ไหนก่อนบ้านเรานี่ก่อนปัตตานีบ้านเราก่อนตรงไหนนะที่ปัตตานี
0: ชุมชนหัวตลาด
1: หัวตลาดใช่ไหมชุมชนหัวตลาดนะครับก็ไปชมไปเที่ยวกันได้นะครับเราไปเลยได้ประโยชน์มากมายใช่ไหมคุณอย่างที่คุณไปนะไปดูเขาทำอะไรต่าง
0: ๆบอกเลยใครที่ไปใครไม่ได้ไปคีรีวงศ์นั้นถือว่ายังไม่ถึงนครศรีธรรมราชเอาจริงคุณรู้ไหมว่าต่างประเทศมาเยอะมากมาเป็นรถบัส
1: เข้ามาเที่ยวกันมาดูมาชมกันใช่ไหม
0: มาดูกันต่อเรื่องนี้อีกแล้วคุณต้องบอกว่าสำหรับในส่วนของพฤติกรรมเรียนแบบดิฉันใช้คำนี้เลยก็แล้วกันเพราะว่าอะไรเหตุการณ์นี้เคยเกิดแล้วแล้วก็เด็กๆก็ทำเรียนแบบอีกเขาเรียกพฤติกรรมเรียนแบบเลย
1: พฤติกรรมเรียนแบบเด็กนักเรียนนักศึกษานี่นะ
0: ถูกต้องคุณจำได้ไหมที่นักเรียนยิงปืนในโรงเรียนที่กรุงเทพ
1: ใช่
0: โอ้โหได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตมากมาย
1: ใช่
0: ล่าสุดคุณเมื่อวานนี้เหตุนี้เกิดอีกแล้ว
1: เกิดอีกแล้วใช่ไหม
0: ที่จังหวัดกำแพงเพชร
1: กำแพงเพชรใช
0: ่ซึ่งต้องบอกว่าที่นำเรื่องนี้มาพูดไม่ใช่ว่าเราอยากจะนำเสนอให้แบบเป็นเรื่องที่ด
1: ี
0: แต่บอกว่าแบบเนี้ยเราจะต้องใส่ใจดูแลทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็คุณครูที่โรงเรียน
1: ใช่
0: เพราะว่าจากที่มีการจับผู้ก่อเหตุได้นะอายุเพียงแค่14 ปีและ อยู่ในระหว่างพักการเรียนเนื่องจากอาการป่วยซึ่งต้องบอกว่านักเรียนชั้นม.3ค่ะถือปืนเข้าไปยิงภายในบริเวณโรงเรียนที่จังหวัดกำแพงเพชรซึ่งมีนักเรียนเนี่ย1,700กว่าคนคุณ
1: โอ้โรงเรียนใหญ่เป็นโยนโรงเรียนระดับมัธยมนะ
0: เป็นเรียนขนาดใหญ่ซึ่งหลังจากก่อเหตุเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปควบคุมตัวนะ แต่ยังโชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บอะไร
1: ใช่ใช
0: ่ซึ่งจากการได้พูดคุยนะเขาบอกว่าเด็กนักเรียนคนนี้คุณเอาปืนของพ่อที่พ่อนั้นเป็นตำรวจ
1: อ๋อพ่อเป็นตำรวจเป็นลูกตำรวจ
0: พ่อเป็นตำรวจแล้วก็เด็กนักเรียนคนนี้ถูกพักการเรียน2สัปดาห
1: ์
0: ก็ได้ความโมโหหรือว่าโกรธแค้นอะไรก็ไม่รู้คุณเอาปืนของพ่อที่พ่อใส่ไว้ในรถ
1: ขโมยปืน
0: ขโมยมาเลย
1: อ
0: ่ะแล้วก็ยิงอ่ะโชคดีที่เขายิงขึ้นฟ้าเป็นนัดแรกนัดแรกที่ประตูป้อมยามคุณนึกออกไหม
1: ใช่ป้อมยามก็ต้องมีย
0: ามอย
1: ู่ยามอยู่แหละ
0: ยามหลบทันยามบอกแบบนี้นะแต่มีคุณครูพละคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บแต่ก็ไม่ได้สาหัสอะไรมากมายนะก็ต้องบอกว่ายามอะรปภคุณเขาบอกว่าเขาโชคดีที่เขากระโดดหลบทันแค่นั้นเองหลังจากนั้นเขาก็ยิงขึ้นอีก5นัดคุณพอยิงปืนนัดแรกอะครูก็ประกาศว่าให้นักเรียนนั้นล็อกประตูห้องเรียนเลยคือแบบจากป้อมยามคุณนึกออกไหมล่ะกว่าจะถึงอาคารเรียนก็ยังพอมีเวลาครูคุณที่อยู่ในระหว่างการสอนอ่ะก็ให้นักเรียนนั้นแบบล็อกประตูโรงเรียนเลยล็อกห้องเรียน
1: อ
0: ่ะเพื่อความปลอดภัยนู่นนี่นั่น
1: ชุลมุนน่าดูเลยนะตอนเกิดเหตุการณ์อ่ะ
0: ใช่คุณแล้วก็ทางด้านของตำรวจก็ได้มาสามารถจับตัวได้ซึ่งในขณะที่จับตัวนะคุณรู้ไหมเด็กผู้เด็กนักเรียนคนนี
1: ้
0: มีอาการแบบนิ่งเฉยแบบไม่ได้มีความรู้สึกหวาดกลัวอะไรเลยอ่ะคุณ
1: แล้วก็ไม่ได้พูดไม่ได้จาอะไร
0: คือแบบหน้าแบบนิ่งเฉยมากอะไรประมาณนี้นะซึ่งทางด้านของผู้ว่าจังหวัดกำแพงเพชรก็บอกว่าหลังจากที่ได้ทราบรายละเอียดนั้นก็ได้เข้าไปยังจุดเกิดเหตุก็พบว่ามีนักเรียนคนนึงนั้นแต่งในชุดไพรเวทก็คือชุดทั่
1: วไปน
0: ั่
1: นแหละ
0: เข้ามาในโรงเรียนแล้วก็ยิงปืนไปทั้งหมดนะ9นัดคุณแรกๆเขาบอกว่าแค่6นัดนะแต่ในบอก9นัดไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตอะไรแต่บาดเจ็บจากการแบบล้มถลอกวิ่งหนีอะไรประมาณนี้แล้วก็ได้จับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ทันทีก็ได้มีการพูดคุยตรวจสอบก่อนที่จะปล่อยให้ทุกนักเรียนนั้นกลับบ้านไปแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการต่อนะซึ่งผู้ก่อเหตุนั้นคุณก็บอกว่าดีที่ไม่ได้เก่งเรื่องการใช้ปืนอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช
0: ่คือใช้ปืนไม่เป็นแต่คือณตอนนั้นไม่รู้อะไร
1: เกิดอะไรขึ
0: ้
1: น
0: อะไรประมาณนี้แหละ
1: เพราะว่าการยิงปืนมันก็ต้องมีการตั้งลำขึ้นลำ อะไรประมาณนั้นแหละ
0: นั่นแหละ
1: เนี่ยเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนอีกแล้ว
0: ถูกต้องหรือว่านี่คือพฤติกรรมเรียนแบบหรือไม่นะก็เลยฝากไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีอาวุธปืน
1: ใช
0: ่หรือว่ามีอาวุธแบบอันตรายอ่ะก็เก็บเก็บ
1: อาวุธมันก็อันตรายอยู่แล้วแหละ
0: ก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: เก็บให้แบบพ้นมือลูกหลานหน่อย
1: ใช่
0: แล้วก็สองคือลูกหลานนั้นอาจจะแบบดูจากเกม
1: ดูจากเกม
0: หรือว่าดูจากอะไรหรือว่าติดตามข่าวสารอะไร
1: ดูจากหนัง
0: ทำให
1: ้
0: เก
1: ิ
0: ดพฤติกรรมเรียนแบบเหล่านี้ขึ้นมา
1: ใช่
0: แล้วก็เลยบอกว่าล่าสุดทางด้านของสหวิชาชีพก็ได้มีการพูดคุยเห็นว่านักเรียนเนี่ยก็มีแบบมีอาการทางจิตเวทนิดนึงอะไรประมาณนี้แหละก็เลยอาจจะโกรธแค้น
1: อะไรหรือเปล่า
0: จากการที่โดนพักการเรียนด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แหละ
1: ต้นเหตุมาจากนั้นหรือเปล่า
0: ก็เลยบอกว่าโอ้โหเป็นเหตุการณ์ที่ระทึกขวัญอีกแล้ว
1: ใช่
0: เชื่อไหมพ่อแม่ผู้ปกครองอยู่ไม่ติดคุณ
1: ถูกต้อง
0: เพราะว่าเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดมาไม่นานแล้วก็แบบสูญเสียเยอะมาก
1: ถูกต้อง
0: พอมีเหตุการณ์แบบพ่อแม่ผู้ปกครองอยู่ไม่ติดจ้ะ
1: ใช่นะแล้วก็โดยเฉพาะเนี่ยทางรัฐบาลเองก็เกี่ยวกับอาวุธปืนนี่แหละเกี่ยวกับอาวุธปืนเขาให้ความสำคัญใช่ไหมพอเกิดเหตุการณ์ที่เด็กนักเรียนเขาก่อนครั้งก่อนครั้งแรกใช่ไหมก็มีการอะไรนะเหมือนกับว่าเคร่งเกี่ยวกับการใช้ปืนอะไรประมาณนี้แหละกฎหมายปืนอะไรประมาณนี้ต้องยังไงมาถึงไหนๆก็ปืนแล้วคุณมารู้สักนิดนึงคุณกฎหมายปืนไม่รู้ไม่ได้แล้วคุณไม่รู้เราก็ไม่รู
0: ้เราไม่ได้แบบ
1: ไม่ได้ใช้ใช่ไหมคุณกฎหมายปืนไม่รู้ไม่ได้แล้วนะคุณเขาบอกว่า 1. มีปืนไม่มีใบอนุญาตมีโทษจำคุก 1-10 ปีปรับ 20,000 ถึง 2,000 ถึง 20,000 บาท นี่มีปืนไม่มีใบอนุญาตก็มีใช่ไหมคุณบางคน2มีกระสุนไม่ตรงกับปืนที่ได้รับอนุญาตโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ3พกปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรนี่แหละโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ4พกปืนเปิดเผยนะคุณพกปืนเปิดเผยหรือเอาไปงานชุมนุมโทษจำคุก6เดือนถึง5ปีปรับ 1,000 ถึง 10,000 บาท5โอนปืนให้คนไม่มีใบอนุญาตโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและ6ยิงปืนโดยไม่มีเหตุยิงปืนโดยไม่มีเหตุโทษจำคุกไม่เกิน10วันหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับคุณอันนี้ข้อ6นี้เกี่ยวกับเด็กนี้หรือเปล่ายิงปืนโดยไม่มีเหตุผลแล้วก็ปืนก็ไม่ใช่ของเขาด้วยอะไรประมาณนี้คุณนี่แหละคือว่ากฎหมายปืนต้องรู้ด้วยคุณจะใช้ไปพร่ำพรื่อไม่ได้นะหรือว่าคุณจะไปที่ห้างเอาปืนมา
0: พกไปไม่ได้นะ
1: พกไปแบบนี้นะถ้าโดนจับโดนอะไรก็โดนปรับอย่างที่บอกมานี่แหละคุณแต่และตอนนี้ถ้าใครอยากจะมีปืนไว้ในครอบครองก็ต้องทำให้ถูกต้องให้มีใบอนุญาตให้ถูกต้องและถูกต้องแล้วก็ต้องเก็บอย่างที่กูบอกต้องเก็บให้ดีด้วย
0: คืออย่างเมื่อสักครู่อ่านข่าวอ่ะคุณเนี่ยเข้าใจนะเพราะพ่อเป็นตำรวจพ่อต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
1: ใช่คนปฏิบัติงานโอเค
0: คือพ่อต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
1: ครับ
0: บางครั้งพ่ออาจจะวางปุ๊บแล้วพ่อไปเข้าห้องน้ำคือนอกไหมแค่เพียงแค่วินาทีก็ได้
1: ใช่ใช่
0: แต่ก็ต้องบอกว่าสำหรับน้องๆ นะเข้าใจว่าหนูอาจจะดูจากเกมหนูอาจจะเล่นเกมหรือว่าหนูอาจจะมีความเครียดแค้นอะไรก็แล้วแต่แต่หนูคิดสักนิดเถอะลูกจริง
1: ๆ
0: เพื่ออนาคตของหนูนะนะการที่จะทำอะไรเนี่ยคิดกันสักนิดนะ
1: ตอนนี้กับอาจารย์จะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กนักเรียนนักศึกษาเราทำไมแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ต้องมีปืนมามีส่วนเกี่ยวข้องอ่ะคุณก็ตอนนี้ทำให้แต่ละโรงเรียนก็มีความเข้มงวดแล้ว
0: ตอนนี้บางโรงเรียนนะคือโรงเรียนก็จะมีกลุ่มโรงเรียนคุณรู้ไหมซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมาตลอดว่ามีคนก็จะส่งข้อความแปลกๆเข้าไปในกลุ่มโรงเรียนจนครูจะต้องแบบปิดเรียนแล้วเรียนออนไลน์อ่ะ
1: บางโรงเรียนใช่ไหม
0: บางโรงเรียนคุณหลายโรงเรียนมาก
1: ครับ
0: ในพื้นที่ภาคใต้ก็คือที่จังหวัดสงขลาจำได้ไหมประมาณสักเดือนที่แล้วมั้งที่หลังจากที่เกิดเหตุที่กรุงเทพผ่านมาประมาณสักหนึ่งอาทิตย
1: ์ครับ
0: ก็มีเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันแบบส่งข้อความไปประมาณเนี้ยว่าแบบทำให้ปิดเรียนหนึ่งอาทิตย์น่ะเพื่อที่จะเรียนออนไลน์ก่อนไปเช็คนู่นนี่นั่
1: นก่อนให้เรียบร้อยก่อน
0: เพื่อความปลอดภัยนั่นแหละคุณคือตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์มันก็เลยว่านี่คือพฤติกรรมเรียนแบบไหม
1: นั่นแหละ
0: นั่นแหละนะไปต่อกันที่ต่างประเทศเลยคุณ
1: ต่างประเทศสักข่าวนึงเดี๋ยวต่อด้วยกีฬาสักนิดนึงใช่ไหมคุณต่างประเทศนี้เขาว่าทางฮูเขาเรียกร้องยกระดับการรับมือเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณประชาธิปไตยคองโกหลังตัวเลขผู้เสียชีวิตเกินกว่า 3,000 รายที่ผ่านมาใช่ไหมอีโบลาเขาระบาดหนักเลยที่คองโกนะครับนายแพทย์นะครับผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าจำเป็นต้องมีการยกระดับการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกพร้อมเน้นย้ำว่าจนกว่าจะพบและทำลายห่วงโซ่ของการระบาดทั้งหมดการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาจะดำเนินการต่อไปและจะยังคงเป็นภัยคุกคามต่อ DR คองโกประเทศเพื่อนบ้านและทั่วทั้งภูมิภาคนะครับทางรัฐบาล DR คองโกเขาบอกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและกระบวนการรักษาเฉพาะที่ได้รับการยืนยันแล้วอยู่ที่ประมาณ 6,000 รายคนแล้วก็ในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้วกว่า 3,000 รายซึ่งถือว่าการระบาดครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของ DR คองโกเลยทีเดียวคุณดีก็น่ากลัวเหมือนกันนะอีโบลาอีโบลา บาดแรงนะปีนี้ที่กองโกป
0: ี
1: นี้ของตอนนี้ถึงแม้ว่าจะคือจะไม่มีมากแล้วแต่ก็ทางการของโกก็ยังมีการอะไรนะระวังป้องกันอยู่ตลอดเวลาคุณไม่ได้ปล่อยผ่านแบบไม่มีแล้วปล่อยผ่านไม่ก็ยังมีการเตรียมความพร้อมอยู่นะครับกีฬาเลยคุณ5นาทีสุดท้ายละ
0: ไปกีฬาเลยนะไปดูในส่วนของการแข่งขันแบดมินตันกันบ้างนะสำหรับศึกแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์ร้อยรายการอินโดนีเซียมาสเตอร์2026ที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ค่ะในการแข่งขันรอบแรกว่ารอบ32คนประเภทหญิงคู่ค่ะน้องมุกอ่อนนิชากับน้องซาบิซาเบรน่านะพบกับสาวจากฮ่องกงคุณปรากฏว่าน้องมุกกับน้องซาบินั้นค่ะเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไป2-0เกม21-6และ21-10ผ่านเข้ารอบ2ไปเจอผู้เล่นของไต้หวันนะซึ่งในครั้งนี้เราก็จะต้องส่งแรงใจเชียร์กันต่อเพราะจากไต้หวันก็ไม่ใช่ง่ายนะสำหรับหญิงคู่น้องมุกน้องสาบินั่นเองค่ะนี่ส่วนของเรื่องราวของแบดมินตันที่ฝากคุณผู้ฟังกันสำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวกีฬาเราไปกันต่อนะล่าสุดทางด้านของนักตบลูกยางสาวไทยคุณ
1: ครับ
0: 3วันที่กลับถึงไทยมาย ังไม่ได้พักผ่อนกันเลยโอ้เดินสายออกรายการคุณเป็นดารากันไปแล้วตอนเนี้ย
1: เป็นดาราดังแล
0: ้
1: ว
0: ออกรายการกันทุกวันคุณนะก็ให้สัมภาษณ์กันอย่างสนุกสนานคือต้องบอกว่าพอได้แชมป์อ่ะคุณพูดอะไรก็ดีไปหมด
1: ดีไปหมดเออเนาะ
0: ใช่พูดอะไรก็ดีไปหมด
1: ใช่
0: จะยังไงก็แบบโอ้โหแล้วอีกอย่างหนึ่งนอกจากระดับฝีมือของนักตบลูกยางสาวไทยคุณรู้ไหมที่ถูกจับตามองมากคือเรื่องของความสวย
1: ความงาม
0: โอ้โห
1: สาวไทยของเราก็งามทั้งนั้นเลยแหละคุณ
0: ก็บอกว่างามระดับนางฟ้า
1: โอ้โหนั่นแหละเพราะตอนอยู่ในสนามก็ไม่มีใครตบแต่งหรอกใช่ไหมพอหลังจากนี้แหละ
0: อยู่ในสนามก็งามนะคุณไม่เห็นเหรอแต่ละคนน่ะสวยทั้งนั้นเลยซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าเนี่ยลงไปแข่งอ่ะแต่งหน้ากันหรือเปล่าใช่ไหม
1: ใช่
0: นักกีฬาก็ยอมรับกันทุกคนบอกว่าแต่งสิคะถ้าไม่แต่งเนี่ยเล่นไม่ออก
1: เล่นไม่ออกต้องเอาความมั่นใจไว้ก่อนในประมาณนั้นแหละแต่ก็พูดถึงแต่งแต่ก็ไม่ได้แต่งมากมาย
0: ปากมันจะต้องแดงนะจ๊ะปากไม่แดงไม่มีแรงตี
1: ภาษาผู้หญิงเดี๋ยวเนาะ
0: ซึ่งเขาบอกเลยว่าตอนนี้นะหูนางฟ้าลูกยางเนี่ยได้แชมป์แล้วนะฝีไม้ลายมือเนี่ยโอ้โหสุดยอดระดับแชมป์แล้วความสวยเนี่ยก็ไม่แพ้กันนะซึ่งตอนนี้คุณถูกจับตามองมากสำหรับความสวยของนักตบลูกยางสาวไทยที่เล่นก็ดีนะหนึ่งก็คือทางด้านของน้องอมสินน้องอมสินเขาบอกว่าฝีมือดีไม่พอนะความสวยเนี่ยก็ดีด้วยนะว่ากันไปซึ่งน้องอมสินสสิปาพรก็เป็นหนึ่งในสาวที่เขาบอกว่าสาวสวย
1: สาวสวยใช่ไหม
0: แล้วก็อีกหนึ่งคนที่บอกว่ามาแรงมากๆเป็นนางฟ้าของลูกยางเลยนั่นคือน้องโบกัญญารัต
1: น์น้องโบกัญญารัตน
0: ์
1: น้องใหม่น้องใหม่
0: น
1: ะ
0: สูงยาวเขาดีสวยมาก
1: สวยมากจริงจริง
0: นี่
1: เพิ่งมันดูมาแมตช์นี้แหละประมาณว่าครั้งนี้แหละคือรอบนี
0: ้เห็นเขาเล่นลีกมาตลอดแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสได้ติดทีมชาติว่างกันไป
1: เรียกได้ว่าสาวงามของวอลเลย์บอลเราเลยแหละ
0: เขาบอกว่าโอ้โหสาวงามระดับนางฟ้าทีมวอลเลย์บอลเลยก็คือน้องโบกัญญารัตน
1: ์
0: ตอนนี้เขาบอกว่าไอจีแทบแตกแล้วนะจ๊ะสำหรับไอจีของน้องโบซึ่งไอจีของเขานี่ก็ง่ายๆโบโบวีเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหม
1: โบโบวี
0: ทุกคนก็โอ้โหกดติดตามบอกไอจีแทบแตกแล้วจ้าตอนนี
1: ้
0: นะซึ่งเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยความสวยของเขาน่ะไปสยบทั้งเด่นมังกรไปสยบ ทั้งจีนเลยทีเดียว
1: เออนั่น
0: เข้าไปถ้าได้แชมป์ก็อวยกันเข้าไป
1: อวยเข้าไปอ่ะสุดท้ายคุณเวลาจะหมดละ
0: อ่ะ
1: คุณลืมได้ยังไงช้างศึกเราวันนี้
0: จ้าว่ามาสิ
1: ว่าเนี่ยยู20วันนี้คุณสามารถชมสามารถเชียร์ได
0: ้
1: นะครับไทยพบกับเติร์กมินิสถานคุณแต่ศึกชิงแชมป์อะไรนะศึกชิงแชมป์เอเชียรอบแบ่งกลุ่มนะคุณวันนี้เวลา 19:30 นก็มีช่องถ่ายทอดด้วยนะให้คุณได้ชมช่อง32
0: ไทยรัฐทีวี
1: ช่อง32วันนี้3กันยายนเติร์กมินิสถานยู20พบกับไทยยู20ณสนามชลบุรีสเตเดียมอย่างที่บอกถ่ายทอดสดทางช่อง32หรือถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์นะครับ
0: ค่ะก็ชมเชียร์ให้กำลังใจสำหรับทัพ
1: น้องๆใหม่เน
0: า
1: ะ
0: ช้างศึกยู20ต่อ
1: เพราะว่ายู20รุ่นนี้แหละต่อไปอาจจะ
0: ช้างศึกรุ่นใหญ่
1: ช้างศึกรุ่นใหญ่ใช่ถูกต้อง
0: ก็สำหรับในส่วนของเรื่องราวประเด็นข่าวที่ฝากคุณผู้ฟังในวันนี้หมดแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: เจอกันใหม่วันจันทร์
1: ข่าวยังมีแต่ว่าเวลามันหมด
0: ต่ออีกไหมล่ะ
1: ต่ออีกไหมล่ะได้ไหมล่ะค่อยต่อวันจันทร์ไม่ต้องเลย
0: แล้วก็วันจันทร์ไม่แน่ใจว่าฉันจะได้มาเจอกับคุณหรือเปล่
1: า
0: เพราะว่าที่ฉันเห็นรายชื่
1: อ
0: ฉันจะอยู่ตาตุ่มแล้ว
1: โอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: ก็เจอกันใหม
1: ่
0: ว
1: ัน
0: นี้เราสองคนไปแล้วสวัสดีครับ
2: เพื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
3: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
4: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
5: พื้นถล่มคลื่นสนั่นแผ่นดินสั่นไหวจะอยู่หรือไปตัวคุณกำหนดได้รักโลกดูแลโลกอย่าให้โลกป่วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

0: ื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา9:16 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเช้านี้ที่สอบตค่ะ
2: ไม่ใหญ่เลย
3: นิ้วก้อยว่าทำให้คน
2: เด็กคนนี้เวลาผมพูดอะไรแป๊บเด
3: ีย
2: วก็จะเอามาขึ้นจอได้ทันทีเลยนะครับก็ระวังนิดนึงนะครับระวังนิดนึงเกี่ยวกับในเรื่องของเจ้าของวัวนะครับเพราะว่าเวลาเนี่ยท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของรถที่ไปเหยียบเชือกวัวของท่านแต่เวลารถเขาเกิดอุบัติเหตุเราหาเจ้าของวัวไม่เจอตอนนี้หลายคนก็เลยพูดแซวกันว่าเรารู้แล้วว่าตอนนี้เจ้าของวัวเป็นใครนะครับผมก็ไม่ทราบเป็นใครแต่ว่าผมเนี่ยก็เปิดให้ทุกท่านได้ดูนะครับแต่คาดว่าไม่ทราบว่าทางเจ้าของรถเนี่ยเขาได้มีการไปแจ้งความหรือเปล่านะนะครับคงได้ติดตามกันเอาตามนี้แล้วกันนะครับส่วนในเรื่องของเมื่อวานนี้ที่เกิดเหตุการณ์นะครับที่เกิดเหตุการณ์ที่ฝนตกหนักนะครับฝนตกหนักทักทายไปยังเมยหลิงก่อนเมยหลิงเมื่อวานที่เทพาฝนตกไม่เอ่ยนะครับถามไปที่เทพาด้วยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยหลายๆพื้นที่นะครับจังหวัดปัตตานีรู้สึกว่าตกหนักเป็นบางที่นะครับบางพื้นที่ก็ไม่มีเรื่องฝนแต่ว่าในพื้นที่ของจังหวัดยะลาในเขตเทศบาลนครยะลาเมื่อวานนี้โอ้โหเป็นอะไรที่มีความรู้สึกว่าน่าตกใจมากหลายคนบอกกันว่าไม่เคยเจอฝนแบบนี้เลยตกค่ะตกทั่วเลยนะครับก็เมื่อวานเนี่ยผมอยู่ที่สถานีนะครับกำลังจัดรายการวิทยุอยู่แล้วก็มีท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมรับชมอยู่ที่โคกโคท่านก็แจ้งมาบอกว่าโคกโคฝนตกหนักผมก็บอกทางนี้ยังไม่มีอะไรพอผมพูดสักพักนึงปั๊บเสียงดังกรุ้มกรุ้มกรุ้มขึ้นมาพอเปิดหน้าต่างไปดูโอ้โหนึกว่า1 ทุ่มแล้วช่วงนั้นประมาณ4 โมงกว่าๆนะครับ4 โมงกว่าๆยังไม่5 โมงเลยก็เลยบอกเอ๊ะชักอย่างนี้ชักจะไม่ดีละนะครับก็น่าจะหนักแน่แล้วก็เมื่อวานเนี่ยทั้งฟ้าเอ่ยฟ้านี่แบบลงแบบน่ากลัวมากนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าในพื้นที่นะครับที่จะเห็นภาพเนี่ยก็คือทั้งเต็นท์เอ่ยทั้งหลังคาบางบ้านก็เปิดบางดุลโอดิบหลังคาก็พังด้วยนะนะครับเมื่อวานนี้เห็นแกโพสต์ขึ้นมาในบางดุลโอดิบบอกว่าหลังคาร้านหรืออะไรตรงไหนเนี่ยก็มีปัญหาด้วยเช่นกันนะครับนี่แหละครับเรามาดูสภาพแล้วก็เราก็เห็นว่าเมื่อวานนี้ในเขตพื้นที่ของจังหวัดยะลาในเขตอำเภอเมืองนะครับได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีลมกระโชกแรงนะครับก็เลยส่งผลให้ทั้งบ้านเรือนร้านค้ารวมถึงทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับความเสียหายยิ่งเป็นช่วงในช่วงของย่านการค้าใจกลางเมืองอีกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าแรงลมพัดโหมกระหน่ำทำให้โครงสร้างชั่วคราวนะครับไม่ว่าที่เราดูในรถมอเตอร์ไซค์ล้มนะครับแล้วก็จะเป็นเต็นท์นะครับเป็นเต็นท์ในตลาดนัดเอ่ยกันศาสตร์เอ่ยหลุดปลิวว่อนไปตามกระแสลมเลยฝนก็ตกแล้วก็พัดอีกต้นไม้ขนาดใหญ่ก็หักโค่นอีกแถวๆบ่อ7ลูกรถตะแคงเลยรถถ้าเกิดเราพูดง่ายๆเหมือนรถพลิกคว่ำแต่ว่ามันจะตะแคงตรงนั้นไปเลยนะครับก็ตรงนี้ทำให้เราได้เห็นว่าต่อไปเนี่ยทุกท่านถ้าเกิดว่าจะตรวจสอบแล้วล่ะคือเหมือนกับว่าฝนมารอบนี้จะให้เราได้ตรวจสอบว่าตอนนี้บ้านเราแข็งแรงขนาดไหนร้านที่เรากำลังจะที่เราค้าขายอยู่ในขณะเนี้ยมันมีความคงทนแข็งแรงขนาดไหนนะครับเพราะว่าลูกนี้มาฝนลูกนี้มาเหมือนจะมาบอกนะครับเหมือนจะมาบอกว่าตรวจสอบกันสักนิดนึงอ่ะนะมีการแจ้งข่าวมาบอกว่าฝนเนี่ยเมื่อวานตกพื้นที่โดยรอบเนี่ยประมาณ 40% ของพื้นที่นะครับแต่ก็ส่งผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนในหลากหลายพื้นที่นะครับก็ขออนุญาตแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบมาณโอกาสนี้ซึ่งทุกคนก็บอกกันว่าเนี่ยไม่ค่อยได้เจอนะไม่เคยเจอสภาพอากาศที่เป็นแบบนี้เลยนะครับก็เท่ากับเป็นการตรวจสอบนะให้เราได้ตรวจสอบในเรื่องของบางทีป้ายไวนิลเอ่ยอะไรก็แล้วแต่หลังคาที่อาจจะมีปัญหาในช่วงของที่เราจะเข้าฤดูฝนก็ได้ นะครับก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วกันนะครับนี่ตรวจสอบกันด้วยแล้วกันอีกหนึ่งเรื่องที่จะมาบอกข่าวกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตอนนี้หลายๆท่านนะครับถ้าเกิดว่าจะไปเที่ยวงานกาชาดนะครับขออนุญาตเรียกว่างานกาชาดแล้วกันเนาะนะครับซึ่งในส่วนของงานกาชาดเนี่ยณเวลาเนี้ยหลายท่านก็บอกกันว่าเวลาที่เราจะเดินทางไปที่งานเนี่ยเดินไกลนะครับถ้าจะเดินใกล้หมายความว่ารถเราต้องอ้อมไปจอดแถวสวนสมเด็จนะครับแถวตรงนั้นโอเคเราถึงจะเข้างานมันดูใกล้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจอดแถวขนส่งอันนี้เราพูดกันในกรณีที่เรารู้กันนะแต่ถ้าไม่รู้เดี๋ยวโทรมาสอบถามผลก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้คือรถส่วนใหญ่เนี่ยทุกคันก็จะจอดที่วงเวียนมอวงเวียนหลังนะไม่ใช่วงเวียนตรงนู้นนะวงเวียนหลังที่จะมาทางที่จะมาทางขนส่งนะครับขนส่งจังหวัดปัตตานีเนี่ยคือตรงนั้นเนี่ยรถจอดได้แต่หลายคนที่เวลาเข้ามาเที่ยวเขาบอกว่าเดินไกลนะครับคราวนี้โดยทางจังหวัดปัตตานีเนี่ยเขาก็เลยมีเขาบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจังหวัดก็จะอำนวยความสะดวกให้นั่นก็คือมีการเตรียมรถไฟนะครับรถไฟเนี่ยไปรับท่านก่อนไปรับท่านแล้วก็จะเวียนมาส่งนะครับมาส่งที่งานพอส่งที่งานรถก็จะเวียนตลอดนะครับแล้วก็พอเสร็จปุ๊บผู้โดยสารที่เที่ยวงานเสร็จก็ขึ้นรถก็จะพาเวียนไปส่งนะครับอยู่อย่างนี้การขนส่งเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง22นาฬิกานะครับ18นาฬิกาถึง22นาฬิกาฉะนั้นใครที่ไปเที่ยวงานกาชาดนะครับทางจังหวัดเนี่ยเขามีรถรางรถไฟรางนะครับที่จะบริการพี่น้องประชาชนให้ได้มาเที่ยวงานกันได้เลยนะครับก็จุดรับนะครับจุดรับส่งก็จะอยู่ที่วงเวียนหลังมอส่งถึงหน้างานเลยนะครับส่งถึงหน้างานเลยฉะนั้นเที่ยวสนุกเดินทางสะดวกลดความกังวลเกี่ยวกับในเรื่องของการเดินไกลนะฉะนั้นขึ้นรถไฟรางของเราจะดีกว่าโอเคนะครับก็จะมีไปตลอดนะครับจนถึงวันสิ้นสุดงานในวันที่9กันยายนส่วนวันนี้นะครับวันนี้สำหรับผู้ที่ซื้อสลากกาชาดสลากกาชาดฉบับละ100บาทนะวันนี้รอลุ้นเมย์ลิงซื้อไป2ใบรอลุ้นคืนนี้นะครับในช่วงเวลา19นาฬิกาเขาจะเริ่มหมุนวงล้อกันละนะครับมีเมย์ลิงเมื่อวานที่ผมซื้อให้ก็คือที่ผมซื้อให้ก็คือเขาฝากซื้อมานะไม่ใช่ผมซื้อให้มีเมย์ลิงกับน้องเกลือนะครับน้องเกลือจากเสือดำเรดิโอเนี่ยกับท่านก็ฝากซื้อมาด้วยก็เลยโอเคแจ้งให้แต่ละท่านว่าตอนนี้เบอร์อะไรนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปรับสลากให้และเดี๋ยวจะมาตรวจสอบให้นะครับว่าในค่ำคืนนี้เนี่ยสลากกาชาดได้กับใครได้ใครไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆรถกระบะรางวัลที่1เนี่ยน่าจะเป็นของผมนะครับถ้าไม่ที่1ก็ที่2แล้วผมไม่ได้หวังอะไรมากมายผมแค่รางวัลที่1กับวันที่2เท่านั้นเองเมลิงก็บอกว่าหนูไม่เอาอะไรมากมายค่ะหนูขอแค่รถเก๋งเฮ้อนะเหมือนพี่ชาติเลยพี่ชาติก็ไม่ค่อยหวังอะไรมากมายก็หวังแค่2รางวัลนี้แหละรางวัลอื่นก็แล้วแต่นะแล้วแต่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากเราก็หวังแบบนี้ทุกปีครับหรือแม้แต่ในเรื่องของการซื้อในเรื่องของการซื้อพวกเกี่ยวกับอะไรอ่ะงานอะไรก็แล้วแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่นะครับแต่ที่เมื่อวานนี้ได้เดี๋ยวนะที่ผมได้บอกกล่าวกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของอันนี้จะต้องขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านพี่น้องไทยพุทธนะครับในการที่จะได้ไปร่วมงานนะครับในการที่จะได้ไปร่วมงานที่ได้มีการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการนะครับพระสังฆาธิการนะครับที่ได้เลื่อนนะครับพระครูตอนนี้เป็นพระครูอุดมวรานุยุทธนะครับนี่ท่านรองเจ้าอาวาสวัดถ้ำตลอดที่เขาแดงนะครับเขาแดงที่บ้าย้อยนี่แหละนะครับท่านได้ดำรงตำแหน่งพระครูเจ้าคณะตำบลชั้นตรีฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญนะครับพุทธศาสนิกชนในการร่วมถวายมุทิตาสักการะนะครับในวันอังคารที่6เดือนหน้านะครับในวันอังคารที่6ตุลาคมนะครับเดือนหน้านะครับที่วัดถ้ำตลอดไปร่วมงานกันได้นะครับไปร่วมงานกันได้ศิษยานุศิษย์บอกว่างานนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่นะครับก็ไปร่วมงานนะครับไปร่วมงานท่านได้นะครับที่เราจะได้ร่วมกัน ถวายมุทิตาสักการะพระครูนะครับพระครูเจ้าคณะตำบลชั้นตรีก็คือพระครูอุดมวรานุยุทธนะครับโอเคตามนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้ในส่วนของเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เราจะได้หยิบยกมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวที่ได้มีการประชุมครม.สัญจรที่ผ่านมาซึ่งก็ได้มีการชี้แจงด้วยนะครับว่าเรื่องของนกกรงหัวจุกเนี่ยตอนนี้ปลดล็อกแล้วหรือยังก็คือสามารถเพาะเลี้ยงได้แล้วหรือยังนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการปลดล็อกเนี่ยก็คือเราจะได้ไม่ต้องไปจับนกที่ป่าละนะครับในป่าที่บางคนบอกว่าต้องไปหาหรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆเนี่ยเราสามารถเพาะเลี้ยงเองได้ตอนนี้สามารถเพาะเลี้ยงเองได้แล้วนะเดี๋ยวรายละเอียดของข่าวเดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยกันนะครับซึ่งแม้แต่ทางท่านรัฐมนตรีนะครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยท่านก็ได้มีการแจ้งแล้วนะครับว่าได้มีการปลดล็อกแล้วเอาเป็นว่าช่วงหน้าของรายการเรากลับมาพูดคุยกันเรื่องนี้กันก่อนนะเรามาคุยเรื่องนกกรงหัวจุกกันก่อนดีกว่าครับพักกันสักครู่นึงก่อนครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับแต่ที่แน่ๆวันนี้เสร็จสิ้นภารกิจแล้วไปเที่ยวงานปัตตานีกันนะครับเที่ยวงานปัตตานีงานกาชาดเรียกว่างานกาชาดปัตตานีแล้วกันไปจอดรถแล้วก็นั่งรถไฟรางเข้าเที่ยวงานกันได้สะดวกเลยนะครับ0732747111ครับ

เดี๋ยวมีถามมาใน TikTok นะครับบอกว่าเดี๋ยวขอฟังเพลงขอเพลงอะไรนะพี่สุชาติโอเคเดี๋ยวเปิดให้นะครับเดี๋ยวเปิดให้นะครับกับเพลงพี่สุชาติก็แค่ปากซอยแน่เขาตั้งชื่อเพลงให้พิธีชาติแค่ปากซอยนะครับเดี๋ยวก็จะได้หยิบยกมาให้กับทุกท่านได้ร่วมกันรับฟังผมก็ชอบนะคือมันเหมือนเป็นเพลงที่บอกตัวตนของผมว่าผมเนี่ยเวลาจะไปไหนก็แค่ปากซอยหรืออะไรแค่นั้นเองนะครับเมื่อวานผมแซวน้องผมบอกว่าอ่ะน้องเมื่อวานเขาไปเป็นพิธีกรงานกาชาดที่ปัตตานีเขาโพสต์มาเขาบอกว่าเขาจะไปเป็นพิธีกรบอกว่าน้องมารับพี่ด้วยน้องก็แซวกลับมาเลยโอ้โหพิชาตินะยะลาปัตตานีก็แค่ปากซอยโอเคตามนั้นเขารู้ผมก็รู้นะครับเอ้าเรามาในส่วนของเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคนราก็น่าปากซอยนะนราเดี๋ยวหาว่าเดี๋ยวเวลาไป912เวลาไปหาพี่ฟ้าที่ผ่านฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยบอกก็ผมก็ถ้าเกิดเป็นยะลาปัตตานีนะที่ว่าปากซอยอย่างเดียวเลยนะครับแต่ถ้าเกิดไปทางสงขลาสตูลอ๋อไปตรงนั้นไม่ใช่ปากซอยนะไปตรงนั้นถ้านอกเหนือจาก3จังหวัดก็คือไปตรงนั้นไม่ได้ไกลอะไรแค่ไหนเหมือนกับที่เราไปเจอชาวเหนือที่เขาบอกว่าเราถามเด็กชาวดอยเนี่ยถามว่าลูกอยู่ที่ไหนลูกอยู่ตรงปูนอะไรตรงปูนอยู่เขาลูกนู้นเดินไปสี่ไปลูกกี่ลูกกว่าจะถึงบ้านเขานะครับไปสักไกลละมาว่ากันด้วยเรื่องของนกกรงหัวจุกดีกว่านะครับเพราะว่าหลายท่านก็ชื่นชอบผมก็ชอบนะเช้าๆมาเนี่ยได้ยินเสียงนกแล้วมีความรู้สึกว่าชอบอู้เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมลืมเลยผมมีเพลงนี้ด้วยนกกรงหัวจุก ไม่รู้ผมหยิบมาตรงนี้ได้ไหมโอเคงั้นเพลงผมรอก่อนนะเพลงผมรอก่อนเดี๋ยวฟังเพลงนกกรงหัวจุกกันก่อนนะครับเพราะว่าได้ความที่ว่าคนที่สนใจในเรื่องของการเลี้ยงนกกรงหัวจุกเนี่ยตอนนี้เท่ากับว่าผมว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราจะได้พัฒนานะครับในการพัฒนาในเรื่องของอะไรเอ่ยต่อไปภาคกรงนกก็จะเป็นเราจะมีการแบ่งการทำใช่ไหมครับการเพาะเลี้ยงอาหารการเพาะนกนะครับการทำกรงหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ให้แต่ละพื้นที่เนี่ยได้มีการรังสรรค์นะครับแล้วก็นำสิ่งดีๆเหล่านี้มาทำให้เป็นของดี

นี่แหละที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยก็ถือว่าให้เป็นการปรับกติกาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะเลยนะครับยิ่งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสเนี่ยชอบจริงๆกับนกกรงหัวจุกเนี่ยนะครับซึ่งเราก็เห็นนะครับว่าเวลาที่เราผ่านไปแต่ละที่ร้านน้ำชาเอ่ยหรือว่าบางทีถนนบางเส้นเนี่ยเขาก็มีการแข่งนกกรงหัวจุกกันด้วยแข่งประชันเสียงใช่ไหมครับเนี่ยซึ่งตรงนี้มันทำให้เราเห็นนะครับว่าวิถีชีวิตของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรากับนกกรงหัวจุกมันผูกพันกันมาเป็นระยะเวลายาวนานนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับที่คุณรัชดาธนาดิเรกบอกว่านกกรงหัวจุกเนี่ยมันไม่ใช่น้องเขาไม่ใช่เป็นเพียงสัตว์เลี้ยงอย่างเดียวนะแต่น้องเขาเนี่ยมันเกี่ยวโยงกับทั้งในเรื่องของอัตลักษณ์ทั้งในเรื่องของวัฒนธรรมรวมถึงความสัมพันธ์ของคนในชุมชนด้วยกาแฟอย่างเดียวไม่ได้บางทีต้องคุยเรื่องนกพอคุยเรื่องนกเนี่ยคุยได้ทั้งวันเออถ้าที่บ้านใช้ทำอะไรเนี่ยไปเคลียร์ให้เสร็จนะครับจัดการให้เสร็จแล้วสังเกตดีครับว่าคนที่เลี้ยงนกเนี่ยเขาจะเคลียร์บ้านให้เรียบร้อยตลอดก่อนที่จะออกจากบ้านไม่ให้ถูกตามกลับบ้านไปอีกรอบหนึ่งไม่มีเราจะสังเกตแล้วว่าคนที่เลี้ยงนกเนี่ยเขาจะผูกพันกับนกมากขนาดไหนที่บ้านจัดการภารกิจให้เสร็จซื้อข้าวซื้ออะไรให้ลูกไปส่งลูกที่โรงเรียนให้จบทุกอย่างเสร็จปุ๊บแล้วตัวเองก็มาในเรื่องของความสัมพันธ์ในส่วนของชุมชนละนะครับซึ่งตรงนี้มันทำให้เราเห็นว่าการที่ทางรัฐบาลเองเนี่ยได้มีการปรับนะครับปรับของกฎกระทรวงครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความหมายต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเสียงเรียกร้องนะครับแล้วก็ตอนนี้ชาวบ้านนะครับที่เลี้ยงนกเขาบอกว่ามันเป็นการตอบรับเสียงเรียกร้องที่เขาขอมานานแล้วนะครับในการดังกล่าวโดยทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกท่านก็บอกว่านอกจากมิติทางวัฒนธรรมนะครับตอนนี้ก็ยังมีการต่อยอดเรื่องของนกนี่แหละที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเพาะพันธุ์นกละการเลี้ยงนะครับรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องที่ก่อให้เกิดในเรื่องของอะไรเอ่ยอาชีพเมื่อมีอาชีพก็จะมีรายได้นะครับซึ่งรายได้ตรงนี้ก็จะเป็นเงินทุนหมุนเวียนในท้องถิ่นของแต่ละท่านด้วยนะครับตั้งแต่คนที่เพาะเลี้ยงตั้งแต่ในเรื่องของการที่บางคนก็แบ่งพื้นที่เพื่อที่จะปลูกอาหารเลี้ยงนกใช่ไหมครับรวมถึงอุปกรณ์อีกล่ะพวกผ้าคลุมพวกกรงนกอีกถือว่าในสิ่งตรงนี้ทางท่านโฆษกประจำสำนักนายกท่านมนตรีบอกว่าเนี่ยทั้งวัฒนธรรมไม่พอแต่ว่ามันเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราด้วยและยิ่งที่เกี่ยวกับในเรื่องของบอกตรงนี้เอาละโอเคละในเรื่องของการสร้างรายได้สร้างอาชีพแล้วเนี่ยมันมีกิจกรรมต่อเนื่องแล้วก็ทางสปต.ก็เคยจัดการแข่งขันด้วยและเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแข่งขันเพื่อที่จะแล้วเราก็บางคนบอกไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับในเรื่องของการประกวดนกว่าเขามีเงื่อนไขอะไรบ้างก่อนหน้านี้ผมก็เคยชวนผมบอกว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจเกี่ยวกับในเรื่องของการแข่งขันนกไปที่สนามได้เลยนะครับกฎกติกาที่นั่นก็คือไม่มีอะไรมากมายคือเราแค่ไปดูบรรยากาศตรงนั้นนะผมว่าทุกคนก็จะได้เห็นว่าเรื่องของกิจกรรมทั้งในเรื่องของการแข่งขันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันน่าสนใจอ่ะมันน่าสนใจหลายๆคนที่เดินทางมาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเขาบอกตรงนั้นเขาแข่งนกแข่งอะไรทำไมแต่เวลาเห็นในเรื่องของการประกวดแล้วเนี่ยกลับไปผมว่าต้องหานกไปเลี้ยงด้วยนะฉะนั้นในหลายสิ่งหลายอย่างเองหรือแม้แต่ในเรื่องของการปลดล็อกในเรื่องของนักกล่าวที่คุณรัชดาธนาดิเรกได้พูดถึงเนี่ยบอกว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าได้มีการส่งเสริมนะครับในเรื่องของการเพาะเลี้ยงท่านบอกว่าถ้าเกิดเราได้มีการส่งเสริมในเรื่องของการเพาะเลี้ยงอย่างเป็นระบบแล้วเนี่ยท่านบอกมันก็จะช่วยเรื่องหนึ่งในเรื่องของการที่จะลดการจับนกที่อยู่ตามธรรมชาติซึ่งตรงนี้ท่านบอกว่า
มันก็สอดคล้องนะครับกับเหตุผลของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่จะมุ่งสืบสานประเพณีรวมถึงวัฒนธรรมในการเลี้ยงนกในท้องถิ่นของเราอีกทั้งเพื่อที่จะส่งเสริมการเพาะพันธุ์และลดการล่าสัตว์จากธรรมชาติจึงเป็นการสร้างสมดุลระหว่างวิถีชุมชนกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ

ไปในตัวด้วยฉะนั้นในส่วนตรงนี้เองพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เองเนี่ยเราก็ทราบกันครับว่านกกรงหัวจุกเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชุมชนด้วยนะครับที่เราเห็นได้ทุกวันแหละเราเห็นเราสัมผัสได้ทุกวันจะไปตรงไหนเราก็จะเห็นได้ตลอดนะครับว่าท่านก็บอกว่าในเรื่องของการปรับกติกาในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ปรับเพื่อที่จะแก้ในเรื่องของข้อกฎหมายอย่างเดียวเพียงเท่านั้นแต่ว่ามันจะเป็นในเรื่องของการเปิดพื้นที่ให้เราได้เห็นในเรื่องของอัตลักษณ์ให้เราได้เห็นในเรื่องของวัฒนธรรมของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เขาจะได้ร่วมกันสืบสานแล้วก็ในเรื่องของการสร้างโอกาสนะครับสร้างโอกาสทางอาชีพและก็รายได้ให้กับชุมชนด้วยสิ่งเหล่านี้มันก็จะควบคู่ไปกับในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นในตัวด้วยนะครับเมื่อเพาะเลี้ยงได้แล้วก็บางทีเนี่ยการที่เราไปพลากนะครับไปพลากพ่อแม่นกมาเนี่ยเราไม่ได้เอาเขามาแค่หนึ่งตัวแต่ลูกก็ไม่มีพ่อแม่มาเลี้ยงก็สุดท้ายจบเช่นกันนะครับฉะนั้นในเรื่องของการที่ได้มีการเพาะเลี้ยงตรงนี้ก็จะได้ไม่ต้องไปรบกวนธรรมชาติให้มากอย่างน้อยมันก็จะลดภาระนะครับในเรื่องของการที่ทำให้สัตว์ป่าเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ตามธรรมชาติเมื่อมีการเพาะเลี้ยงได้ดีโอเคตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ดีกว่านะครับซึ่งในการดังกล่าวผมจำได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยโดยทางคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับแล้วก็ท่านชนทันแสงพุ่มท่านรองเลขาธิการสบต.ของเรารักษาราชการแทนเลขาธิการสบต.ท่านก็บอกว่าเนี่ยในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราให้ความสำคัญแล้วก็ได้มีการนำเสนอจนตอนนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านบอกว่าท่านได้ลงนามมาตั้งแต่วันที่31ผมว่าน่าจะเป็นวันนั้นวันที่ก่อนจะเริ่มการประชุมในวันที่1นะครับวันที่31ท่านก็แจ้งแล้วบอกว่าตอนนี้ได้มีการราชกิจจานุเบกษาออกมาแล้วนะครับในเรื่องของการปลดล็อกการเลี้ยงนกดังกล่าวนะครับคือต่อไปในภายภาคหน้าท่านบอกว่าตอนนี้ท่านคุยในเรื่องของข้อกฎหมายและท่านก็บอกว่าการปรับสถานะทางกฎหมายก็มีเป้าหมายให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและก็รวมถึงเศรษฐกิจของชุมชนโดยเฉพาะภาคใต้ที่ประชาชนมีความผูกพันกับการเลี้ยงนกการเพาะพันธุ์มาอย่างยาวนานนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ท่านบอกว่ามันก็จะสามารถที่จะให้การดำเนินการต่อไปนะครับได้อย่างถูกต้องและต่อยอดเป็นอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ซึ่งสิ่งนี้ครับท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นท่านบอกว่าชาวใต้เนี่ยรอเรื่องนี้มานานแล้วก็วันนี้ก็คือวันที่ท่านลงนามเมื่อวันนั้นน่ะท่านบอกว่าวันนี้ผมได้ลงนามปลดล็อกนกกรงหัวจุกซึ่งถือเป็นของขวัญให้พี่น้องชาวใต้แต่ขอย้ำว่าปลดล็อกไม่ได้หมายความว่าเปิดให้จับนกจากธรรมชาติคือจับนกตามธรรมชาติผิดกฎหมายจับนกในป่านะผิดกฎหมายนะครับท่านบอกว่าเรายังคงต้องป้องกันและปราบปรามการล่านกป่าอย่างจริงจังเพื่อจะรักษาประชากรนกในธรรมชาติไว้ให้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านได้บอกกล่าวนะครับบอกกล่าวว่าต่อไปก็เราจะได้คุยกันในเรื่องของการเพาะเลี้ยงนกนะครับอย่างถูกต้องแล้วเป็นระบบนะครับอย่างน้อยก็จะช่วยเพิ่มจำนวนนกจากการเพาะเลี้ยงแล้วก็ลดแรงกดดันต่อประชากรในธรรมชาติซึ่งสิ่งเหล่านี้ท่านบอกว่ามันจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้เลี้ยงและการเพาะพันธุ์นะครับพร้อมที่จะได้มีการพัฒนาฐานข้อมูลแล้วก็เครื่องหมายเราจะสังเกตนกเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายประจำตัวด้วยเวลาจะพาไปไหนเนี่ยนกเราหายเนี่ยเรารู้แล้วว่าจะมีสัญลักษณ์ตรงนั้นอยู่นะครับอย่างน้อยก็เพื่อที่จะเราจะได้ร่วมกันตรวจสอบด้วยนะครับตรวจสอบแหล่งที่มาของนกแล้วก็มีการกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งก็ต้องทำงานร่วมกับทางเครือข่ายผู้เลี้ยงและเพาะพันธุ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งทางนี้เองครับโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็ย้ำด้วยนะครับว่าการปรับกติกาครั้งนี้นะครับต้องเดินควบคู่กับการอนุรักษ์ซึ่งหากในอนาคตพบว่าประชากรนก
กรงหัวจุกเนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญรัฐบาลรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการทบทวนนะครับทบทวนมาตรการแล้วก็เพิ่มระดับการคุ้มครองฉะนั้นการคุ้มครองเนี่ยเป้าหมายสำคัญก็คือการสร้างความสมดุลให้คนอยู่ได้ธรรมชาติก็ต้องอยู่ได้ด้วยใช่ไหมครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแต่เมื่อคนอยู่ได้ทรัพยากรธรรมชาติอยู่ได้เศรษฐกิจชุมชนก็จะเติบโตไปพร้อมกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติซึ่งในการดังกล่าวนะครับในการดังกล่าวตอนนี้โดยทางกรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยในช่วงเวลานี้เขาก็มีการประชุมนะครับการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติภายหลังการปรับสถานะทางกฎหมายของนกกรงหัวจุกอยู่นะครับเพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมด้านการควบคุมการเพาะเลี้ยงแล้วก็รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลแล้วก็มาตรการป้องกันการจับนกจากธรรมชาติคือถ้าจับนกตามธรรมชาติยังปิดนะครับแต่ว่าท่านก็บอกว่าให้รวมถึงการป้องกันการปล่อยนกเลี้ยงคืนสู่ธรรมชาติซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประชากรนกสายพันธุ์ดั้งเดิมคือบางทีเราบอกกันครับว่าถ้านกจากป่าเนี่ยบางทีเนี่ยการปล่อยนกมันดีแต่บางทีเนี่ยเราถึงว่าเหมือนกับของป่ากับของในเมืองเนี่ยเขาจะมีอะไรที่มันจะต่างกันในหลายสิ่งหลายอย่างฉะนั้นก็โดยทางกรมอุทยานแห่งชาติก็จะมีมาตรการในเรื่องของการป้องกันดังกล่าวกันด้วยนะครับก็ถือว่าสำเร็จนะครับสำเร็จในเรื่องของการเพาะเลี้ยงนกกันแล้วกันนะครับในการเลี้ยงนกลงหัวจุกนะครับในการที่ได้มีการประกาศในเรื่องของในราชกิจจานุเบกษานะครับเราสามารถที่จะเพาะเลี้ยงได้ซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างเองนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเองก็ต้องทำให้ถูกต้องได้นะครับไม่ใช่ว่าการได้อนุญาตเสร็จปุ๊บเราก็จะทำไงก็ได้เราก็ต้องพานกไปขึ้นทะเบียนเราก็จะต้องทำบันทึกอะไรหลายสิ่งหลายอย่างทำให้ถูกต้องนะครับเมื่อมีในเมื่อมีในเรื่องของการที่เราสามารถเพาะเลี้ยงได้ผมก็เชื่อว่าคนที่เลี้ยงนกเนี่ยเขาก็อยากทำให้ถูกต้องด้วยเช่นกันนะครับก็ช่วยดูแลกันไปด้วยนะครับทำให้นกกรงหัวจุกของเราเนี่ยมีชื่อเสียงนะครับเพราะว่าชาวต่างชาติชาวอินโดชาวมาเลย์เนี่ยเขาก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องของนกเขาชวาเสียงใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มสนใจเกี่ยวกับในเรื่องของการเลี้ยงนกกรงหัวจุกด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าของรายการยังมีเรื่องราวมีข้อมูลข่าวสารมาพูดคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับ

าถึงอีกหนึ่งข่าวของสอบตของเรานะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการประชุมเดินหน้าความร่วมมือชายแดนระหว่างไทยและมาเลเซียนะครับซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมทางฝ่ายไทยนะครับก็เขาจะมีการจัดประชุมพอฝ่ายไทยเสร็จปุ๊บก็จะมีการประชุมทางฝ่ายมาเลเซียแล้วก็จะกลับมาฝ่ายไทยมาเลเซียอยู่อย่างเงี้ยครับก็จะสลับกันนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นการประชุมครั้งที่119แล้วนะครับที่มีการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือกชพนะครับกชพการประชุมกชพไทยมาเลเซียครั้งที่119นะครับ119นะครับซึ่งก็ถือว่าเพื่อที่จะเป็นการประชุมในการเดินหน้าความร่วมมือชายแดนแล้วก็รวมถึงการเสริมความมั่นคงอีกทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรากันด้วยนะครับซึ่งในการดังกล่าวโดยทางนาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมครับรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยมาเลเซียครั้งที่119นะครับในฐานะรองประธานฝ่ายไทยซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นที่ประเทศไทยโดยไทยเราเป็นเจ้าภาพภายใต้การนำของท่านพลโทนราธิปโพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4และท่านยังเป็นประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคฝ่ายไทยนะครับซึ่งได้มีการประชุมร่วมกับทางท่านพลโทดาโตไคลูนอัชมิสันบินอามัดนาตัลนะครับซึ่งท่านเป็นผู้บัญชาการกองกำลังกองทัพบกสนามภาคตะวันตกมาเลเซียและท่านก็เป็นประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคฝ่ายมาเลเซียนะครับซึ่งในการประชุมครั้งที่119ครั้งนี้ครับก็ถือว่าเป็นการเปิดเวทีที่สำคัญนะครับในเรื่องของการหารือการแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างไทยและมาเลเซียในหลายๆด้านกันเลยนะครับทั้งในเรื่องของการรักษาความมั่นคงแต่ละประเทศไปการบริหารจัดการในชายแดนของเราอีกนะครับรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องประชาชนทั้ง2ประเทศนะครับทั้งพี่น้องประชาชนแล้วก็หน่วยงานของทั้ง2ประเทศด้วยนะครับแม้เราบอกว่าเฉพาะของประชาชนเนี่ยไม่ได้ก็ต้องว่าถึงในส่วนของหน่วยงานของทั้ง2ประเทศด้วยซึ่งในการดังกล่าวนะครับในส่วนของสบต.ของเราเองโดยทางท่านนาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็บอกว่าเราก็ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับรวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะครับโดยเฉพาะในการส่งเสริมความร่วมมือข้ามพรมแดนนะครับการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะทำให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ชายแดนเนี่ยเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับคือประธานเนี่ยท่านก็คุยในเรื่องของการความมั่นคงใช่ไหมความมั่นคงการบริหารจัดการเรื่องของชายแดนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแต่ว่าในส่วนของสอบต.เนี่ยเราก็คุยกันในภาคของประชาชนด้วยกันนะครับในการที่เราจะได้เห็นความร่วมมืออีกทั้งในเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนกันด้วยนะครับฉะนั้นในเรื่องของการประชุมนะครับในเรื่องของการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกกลไกหนึ่งนะครับเป็นอีกกลไกหนึ่งสำคัญในการที่เราจะได้สร้างความเข้าใจนะครับรวมถึงความสร้างความร่วมมือแล้วก็การร่วมกันแก้ไขปัญหาบริเวณชายแดนคือคุยกันรู้เรื่องให้คุยกันรู้เรื่องนะครับอย่าให้เหมือนกับอีกประเทศนึงพอคุยอีกทางไม่เอาจะไปเรื่องที่ตัวเองจะนั่นให้ได้มันก็เลยไม่ได้กันสักทีฉะนั้นที่ท่านตั้งใจไว้ว่าจะปิดประเทศไป500ปีเนี่ยก็คงจะได้ตามนั้นแหละครับแต่ว่าในส่วนของไทยและมาเลเซียเนี่ยการประชุมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการประชุมที่ดีต่อกันนะครับเรามีอะไรเราแลกเปลี่ยนข้อมูลมีอะไรเราก็แลกเปลี่ยนในเรื่องของการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราอย่างน้อยการประชุมครั้งนี้นะครับอย่างที่ได้บอกกล่าวกับท่านผู้ชมว่าเป็นอีกกลไกหนึ่งนะครับในการสร้างความเข้าใจการเชื่อมความร่วมมือแล้วก็ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาบริเวณชายแดนนะครับพร้อมที่จะวางแนวทางการพัฒนาที่จะนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่เติบโตและนะครับ
พี่น้องประชาชนแน่นอนนะครับคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนของทั้งสองประเทศอย่างแน่นอนผมก็เชื่ออย่างนั้นนะครับการประชุมทุกครั้งเราจะเห็นในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมาตลอดนะครับกับการประชุมกชพไทยและมาเลเซียนะครับช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเพื่อที่จะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสวทกรุงเทพนะครับรวมถึงข่าวต้นชั่วโมงอวชทด้วยนะจบ2ข่าวเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับในช่วงเวลาสัก10นาฬิกากับอีก12นาทีโดยประมาณผมไม่ถึง15แล้วนานเกิน แนะนำผลงานเพลงมากันได้หรือมีเรื่องราวมาพูดคุยกับสุชาติได้นะครับ0732747111พักกันสักครู่นึงครับ

0: นิติธันประภาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดประชุมครั้งแรกวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: อกแม่เพราะ

ได้พลังยาดมแล้วนะครับสักครู่ช่วงท้ายๆของรายการเนี่ยรู้สึกมันคัดจมูกไงผมมีความรู้สึกมันจะจามอยู่ตลอดเวลาก็เลยแบบโอ้โหไม่ไหวจริงๆนะครับหลังจากที่พักฟังข่าวตัวชั่วโมงเนี่ยก็ได้มีโอกาสดมยาดมนะครับไม่ใช่ดมยาดมเพราะว่าเป็นผู้สูงอายุนะไม่ใช่คือมีปัญหาเรื่องจมูกนิดหน่อยเท่านั้นเอง ออกตัวกันไปก่อนเลยนะครับกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2กันต่อนะครับกับรายการเช้านี้ที่สอบตครับโดยทางสถานีวิทยุศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสถานีวิทยุเครือข่ายของสอบต12สถานีในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ร่วมรับสัญญาณกระจายเสียงอยู่ณขณะนี้รับชมรับฟังอยู่ที่ไหนนะครับในเรื่องของการรับชมเนี่ยก็สามารถชมได้ผ่านทางเพจข่าวสอบต.ณขณะนี้จะขอบพระคุณไปอย่างสูงนะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับยังไม่ลืมเกี่ยวกับในเรื่องของการที่จะมอบของขวัญของรางวัลนะครับให้กับผู้ที่กดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราการติดต่อกันส่วนตัวนะเราจะติดต่อไปทาง Messenger เพื่อจะได้ขอที่อยู่ของท่านในการส่งมอบของรางวัลให้กับท่านดังกล่าวครับส่วนในเรื่องของการรับฟังนะครับในเรื่องของการรับฟังเนี่ยคือณขณะนี้พูดกันง่ายๆว่าถ้าท่านฟังอยู่ที่ไหนท่านโทรมาที่073-274-711นะครับแจ้งพิกัดว่ารับฟังอยู่ที่อำเภอนั้นอยู่ที่หมู่บ้านนั้นตรงนั้นตรงนี้อาจจะสอบถามนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะได้ส่งของรางวัลให้กับท่านเพราะว่าถือว่าเป็นการพูดคุยกันสองทางแล้วกันอย่าว่าสุชาติจัดรายการคนเดียวคนฟังเนี่ยไม่รู้เป็นใครอะไรยังไงแต่ถ้ามีการประสานเข้ามาโทรเข้ามาด้วยเนี่ยจะได้รู้ว่าอ่ะโอเคท่านรับฟังอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะครับก็จะได้รับทราบด้วยเช่นกันฉะนั้นช่วงเวลานี้ขออนุญาตที่จะแนะนำสถานีวิทยุเครือข่ายของเราทั้ง12สถานีในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ดังต่อไปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุคลื่นวิถีไทยอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับ FM 95.50 MHz สถานีวิทยุอัพซันเรดิโออำเภอรามันจังหวัดยะลาFM 90.25 MHz สถานีวิทยุกรีนเรดิโอที่อำเภอมะนังจังหวัดสตูล FM 89.50 MHz สถานีวิทยุจารุลักขณาเรดิโออำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา FM 92.25 MHz สถานีวิทยุคลื่นมวลชนคนเทพาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลา FM 103.0 MHzสถานีวิทยุเสียงผ่านฟ้านราธิวาสอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส FM 96.75 MHz สถานีวิทยุบันดังสตาร์เรดิโออำเภอบันดังสตาร์จังหวัดยะลา FM 104.25 MHz สถานีวิทยุเสียงคนจนะอำเภอจนะจังหวัดสงขลา FM 105.0 MHzสถานีวิทยุเสียงสมิลาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา FM 95.0 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส FM 99.10 MHz สถานีวิทยุหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เสือดำเรดิโอค่ายอิงคยุทธบริหารตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี FM 106.70 MHz สถานีวิทยุในเครือข่ายองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยหรืออวชททั่วประเทศที่ร่วมรับสัญญาณกระจายเสียงอยู่ณขณะนี้ช่วงหน้าของรายการเรามาติดตามในเรื่องของทางกระทรวงศึกษาธิการครับในการที่ทางสบต.ของเราได้มีการจับมือกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อที่จะเร่งยกระดับทักษะภาษาไทยของเด็กชายแดนใต้ของเราในการสร้างพื้นฐานทางภาษาแล้วก็การเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆ ด้วยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะ

เดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะคุยกันในเรื่องของการที่ทางสบต.ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการมุ่งยกระดับการศึกษาให้กับน้องๆชายแดนใต้เนี่ยขออนุญาตอีกสักครู่นึงนะเพราะเนื่องจากว่าด้วยความที่ผมเนี่ยคาใจว่าการประกวดอ่ะการประกวดขบวนแห่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานีที่ได้มีการเดินขบวนแห่กันเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อวานผมคุยจนมีท่านคุณปีชาผมจำได้คุณปีชาเนี่ยเขาก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าปันนเรได้ที่1ผมก็โอเคปันนเรที่1โคกโพได้ที่2อะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนหลังเขาบอกว่าเขาได้ประเภทความคิดสร้างสรรค์ผมก็เลยบอกอ้าวอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นขออนุญาตที่จะมาบอกกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าในเรื่องของการประกวดขบวนแห่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละอำเภอเนี่ยซึ่งมีอยู่12อำเภอด้วยกันนะครับของจังหวัดปัตตานีนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าต่อไปเนี่ยในเรื่องของการแสดงระหว่างทางเนี่ยคงจะไม่มีดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะทำให้ขบวนเนี่ยมันทิ้งห่างกันเยอะเกินนะครับทิ้งห่างกันเยอะเกินเพราะว่าแล้วบางขบวนเนี่ยกว่าจะได้เดินทางก็ต้องรอให้ขบวนให้เรื่องของการแสดงเสร็จก่อนนะครับถึงจะเดินทางได้นะครับก็ว่ากันตามนั้นแล้วกันเอาไว้ไปแสดงใกล้ๆจนใกล้ถึงเวทีดีกว่านะครับตรงพิธีเปิดจะดีกว่านะครับเอ้าผมขออนุญาตที่จะประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการประกาศผลนะครับผลการประกวดขบวนแห่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละอำเภอนะครับประเภทสวยงามนะครับประเภทสวยงามรางวัลชนะเลิศได้แก่อำเภอมายอนะครับรองชนะเลิศอันดับ1อำเภอโคกโพรองชนะเลิศอันดับ2อำเภอกระเพาะรางวัลชมเชยมีอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอแม่แก่นแล้วก็อำเภอยะริ่งนะครับส่วนประเภทความคิดสร้างสรรค์ครับรางวัลชนะเลิศได้แก่อำเภอปันนเรรองชนะเลิศอันดับ1อำเภอยะรังนะครับรองชนะเลิศอันดับ2อำเภอเมืองปัตตานีรางวัลชมเชยก็มีแม่ลานสายบุรีแล้วก็หนองจิกนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกอำเภอนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวปีหน้ามาว่ากันใหม่แต่สวยจริงๆขบวนแห่นี่แบบอลังการตระการตามากเลยนะครับคือขนมาอย่างเต็มที่แต่ละอำเภอเนี่ยขนมาอย่างเต็มที่เลยนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการประกวดนะครับเอ้าคราวนี้มาถึงเรื่องราวข้อมูลข่าวสารกันได้แล้วครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ที่โรงแรม CS ปัตตานีเนี่ยโดยทางศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีการจัดกิจกรรมนะครับในการสรุปผลการยกระดับการเรียนรู้การสร้างสรรค์อนาคตการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้งได้มีการจัดการประชุมหารือแนวทางการยกระดับทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยของเด็กและเยาวชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเพื่อที่จะรวบรวมข้อเสนอและก็การจัดทําแนวทางเชิงนโยบายเพื่อที่จะเสนอต่อรัฐบาลในโอกาสต่อไปนะครับเดี๋ยวนี้เราจะเห็นครับว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเริ่มจะเห็นว่าเด็กหลายๆคนเนี่ยตอนนี้แม้เขาจะฟังไม่ค่อยออกนะเขาจะพูดไม่ค่อยได้แต่เขาฟังออกนะว่าเราพูดถึงอะไรกับเขาเราสื่อสารอะไรกับเขาแต่เพียงแต่ว่าบางทีเขาบอกว่าเด็กยังติดใช้ในเรื่องของการใช้ภาษาถิ่นอยู่นะครับในการใช้ภาษาถิ่นมลายูถิ่นอยู่หรืออะไรเงี้ยแต่เชื่อว่าในการยกระดับดังกล่าวเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มทักษะนะครับทั้งในเรื่องของการอ่านแล้วก็การเขียนภาษาไทยของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรากันด้วยนะครับซึ่งในการดังกล่าวครับโดยทางท่านรักษาราชการแทนเลขาธิการสบต.คุณดร.ชนทัศน์แสงพุ่มครับนะครับท่านได้เป็นประธานเปิดการประชุมแล้วก็มอบแนวทางซึ่งก็มีทางดร.คุณดรีบินเซนครับประธานสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการมีรองศึกษาธิการภาค7ศึกษาธิการจังหวัดรวมถึงผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษานะครับตลอดจนหน่วยงานแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวนะครับซึ่งทางท่านชนทันแสงพุ่มท่านรักษาราชการแทนเลขาธิการสบต.ท่านก็กล่าวว่าการพัฒนาทักษะภาษาการเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เขาเหล่านี้ครับสามารถที่จะใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญแล้วก็มีการหารือมาอย่างต่อเนื่องครับทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาการอ่านออกเขียนได้ตลอดจนประเด็นด้านภาษาและอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ด้วยซึ่งท่านบอกว่า
จทย์สำคัญของเรานะครับก็คือการที่เราจะทำอย่างไรให้เด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราสามารถเข้าถึงในเรื่องของการเรียนรู้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นให้เขาสามารถอ่านออกเขียนได้ฟังเข้าใจและก็สื่อสารได้อย่างมั่นใจเพราะท่านชนทันแสงภูมิท่านบอกว่าภาษาไทยเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงวิชาในห้องเรียนเท่านั้นแต่ถือว่ายังเป็นเครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงองค์ความรู้แล้วก็โอกาสทางการศึกษาในทุกศาสตร์เลยในทุกศาสตร์ของการเรียนรู้เลยนะครับเพราะว่าเรื่องการใช้ภาษาไทยเป็นเรื่องหลักเพราะว่าพอเขาโตขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องใช้ภาษาไทยนี่แหละในการเป็นเครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงองค์ความรู้โอกาสทุกการศึกษาในทุกศาสตร์เลยนะครับซึ่งทางท่านชนทันแสงภูมิท่านก็บอกว่าการพัฒนาภาษาไทยเนี่ยจำเป็นนะครับที่จะต้องคำนึงถึงบริบทของพื้นที่โดยเฉพาะเด็กจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราที่ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์และรากฐานทางวัฒนธรรมฉะนั้นเราก็ไม่ควรมองภาษาแม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ในเรื่องของการได้มาศึกษาภาษาไทยนะครับแต่ควรใช้ภาษาแม่ก็คือภาษามลายูที่น้องเขาใช้อยู่เนี่ยให้มาเป็นสะพานเชื่อมโยงไปสู่การศึกษาภาษาไทยอย่างเหมาะสมนะครับท่านก็พยายามบอกว่าในเรื่องของอัตลักษณ์ก็ยังเหมือนเดิมในเรื่องของการใช้ภาษาก็เหมือนเดิมเพียงแต่เดี๋ยวเราจะใช้วิธีการเรื่องของตัวเนี้ยให้มาเป็นสะพานเพื่อที่จะเชื่อมโยงการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างเหมาะสมนะครับซึ่งทางนี้เองก็มีการเสนอแนวคิดการพัฒนาทักษะทางภาษานะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาถิ่นภาษาไทยแล้วก็รวมถึงภาษาที่3ครับซึ่งก็เริ่มจากการส่งเสริมให้เด็กเนี่ยได้ใช้ภาษาถิ่นได้อย่างมั่นใจและภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนเองก่อนนะครับแล้วก็จะได้ทำงานมาควบคู่กับการพัฒนาทักษะทางภาษาไทยให้น้องเขาสามารถที่จะฟังพูดอ่านเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจะเป็นพื้นฐานในการเข้าถึงองค์ความรู้และโอกาสทางการศึกษาก่อนที่จะต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ภาษาที่3ไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆครับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสในอนาคตนะครับสำหรับแนวทางในเรื่องของการดำเนินงานเนี่ยท่านชนทันแสงภูมิท่านบอกว่าเห็นควรให้มีการกำหนดกรอบการทำงานระยะประมาณ3ปีนะครับซึ่งก็เริ่มจากพื้นที่นำร่องก่อนแล้วก็ประเมินผลให้เป็นระบบก่อนนะครับก่อนที่จะขยายผลไปยังพื้นที่อื่นพร้อมกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนทั้งในเรื่องของการพัฒนาทักษะการพูดการฟังการอ่านการเขียนนะครับเพื่อที่จะลดจำนวนเด็กที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียนเนี่ยตลอดจนการเพิ่มสัดส่วนของเด็กที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างถูกต้องแล้วก็มั่นใจนะครับซึ่งนอกจากนี้เองนะครับท่านก็ยังบอกว่าก็ควรที่จะมีการจำแนกเด็กตามระดับความสามารถทางด้านภาษาเพื่อให้เขาสามารถออกแบบการเรียนรู้และมีมาตรการในเรื่องของการช่วยเหลือได้ตรงกับความต้องการของแต่ละกลุ่มโดยเด็กนะครับที่มีพื้นฐานภาษาไทยดีก็สามารถได้รับการส่งเสริมการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมในขณะที่เด็กอีกหลายคนเนี่ยยังมีข้อจำกัดด้านการสื่อสารก็ควรได้รับกิจกรรมหรือมาตรการเฉพาะนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเด็กที่มีปัญหาในระบบในเด็กที่มีปัญหาในระดับมากนะครับก็ควรที่จะมีระบบในเรื่องของการดูแลเป็นรายกรณีเพื่อให้เขาสามารถพัฒนาทักษะได้อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นรูปธรรมฉะนั้นเหมือนก็อย่างที่เราเข้าใจตรงนี้เลยครับว่าเด็กเนี่ยถ้าคนไหนถ้าเกิดเขามีหลักในเรื่องของการใช้พื้นฐานภาษาไทยได้ดีเนี่ยก็จะส่งเสริมในการส่งเสริมให้เขาพัฒนาเพิ่มพัฒนาทักษะต่อไปนะครับแต่ว่าน้องอีกหลายคนที่มีข้อจำกัดในเรื่องของการสื่อสารก็จะมีมาตรการเกี่ยวกับในเรื่องของการสื่อสารที่จะมีการเป็นมาตรการเฉพาะแต่ถ้าน้องคนไหนเนี่ยที่มีปัญหาในระดับการใช้ภาษานี่ในระดับที่อาจจะมากกว่าคนอื่นเขาก็ควรที่จะมีการดูแลเป็นรายกรณีไปนะครับเพื่อให้ทั้ง3กลุ่มเนี่ยสามารถพัฒนาทักษะได้เป็นไปอย่างตามขั้นตอนแล้วก็เป็นรูปธรรมมาณโอกาสนี้ด้วยขณะเดียวกันคุณครูด้วยนะครับคุณครูก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสำคัญนะครับซึ่งคุณครูเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาษาในพื้นที่ฉะนั้นจึงควรได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทด้านภาษาและวัฒนธรรมให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างภาษามลายูถิ่นกับภาษาไทยได้อย่างเหมาะสมนะครับรวมถึงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมที่ช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้และนำไปใช้ได้จริงซึ่งก็จะต้องอาศัย
คุณครูแล้วเนี่ยเราก็ต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งครอบครัวแล้วก็ชุมชนไปในตัวด้วยนะครับเพื่อที่จะสร้างเขาเรียกว่าสร้างสภาพแวดล้อมบรรยากาศเนี่ยให้เอื้อต่อการใช้ภาษาอย่างต่อเนื่องทั้งในที่บ้านโรงเรียนแล้วก็รวมถึงในชุมชนด้วยใช่ไหมครับซึ่งทั้งนี้เองนะครับโดยทางสอบตของเราก็พร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานและบูรณาการเพื่อที่จะเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำข้อเสนอจากเวทีนี้แหละไปหารือไปพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายแล้วก็ได้มาร่วมกันผลักดันเข้าสู่กลไกการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเพื่อให้เกิดการสนับสนุนทางด้านบุคลากรทางด้านงบประมาณเครื่องมือและรวมถึงกลไกการดำเนินงานที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่กันด้วยนะครับซึ่งนอกจากนี้เองนะครับรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบตท่านชนทันแสงคุ้มท่านก็กล่าวเพิ่มเติมว่าเป้าหมายสำคัญของการดำเนินงานที่เราทำเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การยกระดับคะแนนของเด็กๆ เท่านั้นหรือว่าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กๆ เท่านั้นแต่เป็นการทำให้เด็กเนี่ยให้มาเป็นศูนย์กลางให้เด็กเนี่ยให้เขาสามารถใช้มาให้เด็กเขาเนี่ยสามารถที่จะใช้ภาษาแม่ของตนเองได้อย่างมั่นใจแล้วก็ใช้ภาษาไทยเพื่อเข้าถึงองค์ความรู้แล้วก็เพิ่มโอกาสเกี่ยวกับในเรื่องของการศึกษาเมื่อทุกอย่างเขาพร้อมแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเราก็สามารถที่จะต่อยอดภาษาที่3ให้กับน้องๆเพื่อที่ให้เขาเหล่านั้นครับได้เข้าถึงการเรียนรู้โลกกว้างให้มากขึ้นนะครับซึ่งทางนี้เองนะครับหากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการไม่ว่าจะเป็นสอบตไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถานศึกษาคุณครูผู้ปกครองรวมถึงชุมชนเนี่ยและทุกคนล่ะจริงๆท่านก็จะบอกว่าทุกคนเนี่ยแต่ว่าท่านก็ดึงมาตรงนี้ให้ครบก่อนนะครับซึ่งก็ถือว่าถ้าเกิดตรงเนี้ยเราได้มีการทำงานร่วมกันก็จะเชื่อว่าเราก็จะสามารถสร้างแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราได้นะครับเพื่อที่ความหวังของเรานี่แหละนะครับความหวังของเราที่เราต้องการจะสร้างโอกาสให้กับเด็กๆและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เขาเหล่านี้ได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ฉะนั้นอย่างที่ได้บอกกล่าวครับว่าเมื่อมีการบริหารจัดการได้มีการแบ่งกลุ่มตัวนั้นมาแล้วว่ากลุ่มไหนเรียนอะไรยังไงมีการสนับสนุนรวมถึงทางคุณครูด้วยนะครับว่าในเรื่องของการศึกษากับเด็กๆเนี่ยจะมีวิธีการในเรื่องของการศึกษาอะไรยังไงกับเขาบ้างนะครับก็ถือว่าในการประชุมดังกล่าวก็ทำให้เราเห็นในเรื่องขององค์ความรู้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับที่จะได้มีการร่วมกันพัฒนาให้กับเด็กๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เขาได้มีทักษะการใช้ภาษานะครับในชายแดนใต้ของเราภาษามลายูถิ่นโอเคละเป็นภาษาแม่ของเขาแต่ว่าจะทำยังไงให้เขาได้เข้าใจในส่วนของภาษาไทยเมื่อเข้าใจในสามารถพูดอ่านออกเขียนได้หรืออะไรอย่างเงี้ยพูดอ่านออกเขียนได้ทุกอย่างก็จะเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ให้กับน้องเขาต่อไปเพื่อที่จะต่อไปในเรื่องของในภาษาที่3กันต่อนะครับโอกาสดีๆของเราเยอะแยะมากมายก็อยู่ที่เราทุกคนในการร่วมกันช่วยเหลือดังกล่าวกันด้วยนะครับทักทายไปยังพี่จิ๊บๆด้วยนะครับพี่จิ๊บๆจากจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้เข้ามารับชมดังกล่าวอยู่ด้วยโอเคช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงครับช่วงหน้า

ขาเนี่ยไม่ใช่ว่าจับมาแข่งเลยนะไม่น้องๆแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะต้องมีในเรื่องของการแข่งในแต่ละรอบขึ้นมาก่อนเหมือนวอลเลย์บอลของเราอะเห็นไหมกว่าจะเข้ารอบชิงแล้วก็ได้เป็นตัวแทนอาเซียนเอเชียของเราในการเป็นไปร่วมแข่งขันโอลิมปิกได้ก็ไม่ใช่ง่ายนะกว่าจะถึงระดับนี้ได้ไทยเรามีโอกาสมา 3-4 ครั้งแล้วก็พลาดทุกทีนะครับบอกบางทีไปแข่งมันยังไม่ใช่ก่อนแม้จะได้แชมป์แต่ยังไม่ใช่แต่รอบนี้มีการประกาศชัดเจนเลยว่าใครที่ชนะวอลเลย์บอลครั้งนี้จะได้เป็นตัวแทนไปแข่งโอลิมปิกนะไทยก็ทำได้สำเร็จก็เหมือนการแข่งขันฟุตบอลสันติสุขครับนี่แหละที่จะมีการแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่5วันที่6ที่จะถึงนี้นะครับเขามีการแบ่งออกมาเป็นระดับก่อนนะเขามีการเริ่มตั้งแต่แข่งระดับตำบลก่อนผู้ที่ชนะระดับตำบลก็มาระดับอำเภอคนที่ชนะระดับอำเภอก็มาแข่งระดับจังหวัดแล้วก็มาถึงระดับจังหวัดชายแดนใต้สนุกกันแหละนะครับเตรียมมาชมกันเพราะว่าในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นการคัดเลือกตัวแทนจังหวัดก่อนแล้วเขาจะมีการแข่งขันในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดนะทั้ง4จังหวัดทั้งยะลานราธิวาสสงขลาปัตตานีเขาจะมีการแข่งขันในแต่ละช่วงเวลาและหลังจากนั้นเนี่ยทีมที่ชนะเนี่ยก็เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงนะครับฉะนั้นช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงช่วงหน้าของรายการเรากลับมาพูดคุยกันครับ

เพราะเรามีอยู่12คลื่นเราคือหัวใจเดียวกันนะครับขอบคุณสำหรับเพลงเพราะๆที่จัดมาให้ด้วยนะครับขอบคุณไปยัดมาณโอกาสนี้มาถึงเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์ในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กันต่ออย่างที่ได้บอกกล่าวกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในการเตรียมที่จะเปิดศึกเปิดศึกเหมือนเรื่องที่น่ากลัวมากแต่จริงๆเป็นเรื่องของการแข่งขันนะครับในการเปิดศึกสันติศุกร์คัพ2569นะครับในการชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับที่จะเป็นการชิงถ้วยแล้วก็ถือว่าเป็นการรวมพลังน้องๆชายแดนใต้ให้เขาได้รู้เท่าทันภัยของยาเสพติดกันด้วยนะครับซึ่งก็ขออนุญาตนะครับพาทุกท่านไปที่ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยทางสบต.ของเราเนี่ยร่วมกับทางกรมน.ภาค4ส่วนหน้าแล้วก็รวมถึงภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องครับซึ่งเมื่อวานนี้ได้มีการจัดงานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลลากเสียงฟุตบอลนะครับฟุตบอล7คนครับรุ่นอายุไม่เกิน15ปีชื่อรายการนะครับสันติสุขครับรวมพลังเยาวชนชายแดนใต้รู้ทันภัยยาเสพติดนะครับในการชิงช่วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งในการแถลงข่าวดังกล่าวนะครับมีผู้แทนของสบต.นั่นก็คือนายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงครับผู้ช่วยเลขาธิการสบต.ของเรามีท่านพันเอกสดัญญูสังรีนะครับผู้บังคับรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดสงขลาท่านมาในนามของกรมน.ภาค4ส่วนหน้านะครับส่วนอีกหนึ่งท่านนะครับก็คือคุณรัชพลปลากูลนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9ในการร่วมแถลงข่าวดังกล่าวนะครับซึ่งก็มีทั้งหัวหน้าส่วนราชการมีพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็มีผู้แทนทีมในการเข้าร่วมการแถลงข่าวดังกล่าวนะครับซึ่งทางดร.นายแพทย์สมัยบุญเกลี้ยงครับท่านผู้ช่วยเลขาธิการสบต.ของเราท่านก็กล่าวว่าทางสบต.ของเราเนี่ยก็พร้อมที่จะสนับสนุนรวมถึงการต่อยอดการจัดกิจกรรมกีฬาทุกประเภทอยู่ละซึ่งก็ในเรื่องของการแข่งขันมันก็มีทั้งในเรื่องของความหลากหลายแล้วก็ให้สามารถครอบคลุมในทุกพื้นที่เพื่อที่จะเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับน้องๆเยาวชนนะครับได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ให้เขาเหล่านั้นครับสามารถพัฒนาทักษะและก็ถือว่าได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองรวมทั้งได้มีการปรับเปลี่ยนมุมมองแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชนในการเข้าสู่การเป็นต้นแบบที่ดีของสังคมกันด้วยนะครับซึ่งในส่วนของการแข่งขันสันติสุขครับ2529ก็อย่างที่ได้บอกกล่าวกับท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับบอกว่าได้มีการแบ่งการแข่งขันออกเป็น3ระดับด้วยกันนะครับก็มีทั้งระดับตำบลระดับอำเภอแล้วก็ระดับจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งก็ถือว่าได้รับความสนใจนะครับจากน้องๆเยาวชนในพื้นที่แต่ละพื้นที่กันเป็นจำนวนมากนะครับแรกๆเนี่ยเราก็มีการแข่งขันในรอบคัดเลือกระดับตำบลก่อนนะครับซึ่งในช่วงนั้นก็อยู่ในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนที่แล้วเนี่ยสิงหาคมที่ผ่านมาก็มีการคัดเลือกในส่วนของรอบคัดเลือกระดับตำบลในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับและหลังจากนั้นเพื่อที่จะคัดเลือกมาให้มาเป็นตัวแทนในการเข้าสู่การแข่งขันในระดับอำเภอก่อนที่จะมีการคัดเลือกตัวแทนจาก36อำเภอนี่แหละเข้าสู่รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดต่อไปนะครับซึ่งในส่วนของการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเนี่ยก็จะมีการจัดการแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่5ถึง6กันยายนนี้ฉะนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรับชมรับฟังอยู่ที่ไหนไปชมกันได้นะครับเพื่อที่จะให้มาเป็นทีมระดับจังหวัดชายแดนใต้ของเราซึ่งแต่ละจังหวัดนะครับแต่ละจังหวัดมีสนามดังต่อไปนี้นะครับในช่วงระหว่างวันที่5ถึงวันที่6มี4สนามด้วยกัน4สนาม4จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดยะลานะครับจะมีการแข่งขันในวันที่5กันยายนครับที่สนามฟุตบอลย่าเชียม MS Stadium นะครับรู้จักกันนะนะครับฟุตบอลสนามฟุตบอลย่าเชียม MS Stadium นะครับจังหวัดนราธิวาสครับก็จะมีการแข่งขันในวันที่5เช่นกันยะลานราธิวาสแข่งพร้อมกันนะครับในวันที่5นราธิวาสแข่งกันที่สนามฟุตบอลย่าเชียมนราเปี่ยมสุขในอำเภอเมืองนะครับในอำเภอเมืองนราธิวาสเลยนะครับ
5นะครับในวันที่5ยะลาที่ MS Stadium แล้วก็ที่สนามฟุตบอลย่าเทียมนราเปี่ยมสุขนะครับอันนี้เป็นตัวแทนระดับอำเภอเพื่อที่จะมาเป็นตัวแทนระดับจังหวัดต่อไปนะครับในส่วนของจังหวัดสงขลานะครับจะมีการแข่งขันในวันที่6ครับที่สนามย่าเทียมนะครับสนามฟุตบอลย่าเทียมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วงที่อำเภอเทพานะครับฉะนั้นในส่วนของจังหวัดสงขลาแข่งวันที่6นะครับที่สนามฟุตบอลย่าเทียมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วงอำเภอเทพาจังหวัดปัตตานีเนี่ยแข่งกันที่สนามฟุตบอลย่าเทียมเดอะยูเนียนอารีนาปัตตานีนะครับอยู่ในเขตของอำเภอเมืองปัตตานีนะไปชมและเชียร์น้องๆเยาวชนระดับตัวแทนอำเภอที่เขาจะมาแข่งขันกันนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวแทนนะครับเป็นตัวแทนเข้าสู่ในส่วนของระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปนะครับซึ่งนี่แหละครับในเรื่องของการจัดการแข่งขันดังกล่าวนะครับก็เป้าหมายหลักๆอย่างที่เราทราบนะครับว่าเราก็ไม่อยากให้น้องๆได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับในเรื่องของยาเสพติดในเรื่องของการพนันอะไรก็แล้วแต่ว่าเราถือว่าในเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยอย่างน้อยเป็นสิ่งที่เขาชื่นชอบอย่างน้อยเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้เป็นเครื่องมือนะครับเป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้น้องๆที่มาร่วมการแข่งขันเนี่ยถือว่าให้เขาได้มาร่วมมือกันนะครับแล้วก็เป็นพลังสำคัญเชิงบวกนะครับให้กับน้องๆเยาวชนในชายแดนใต้ของเราเพื่อที่จะให้เขาได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ได้มาดูฝีเท้ากันครับได้มาดูฝีเท้าของเขาได้มาร่วมกันสร้างสรรค์ความสามัคคีนะครับการมีน้ำใจของนักกีฬาแล้วก็การสร้างภูมิคุ้มกันให้รู้เท่าและห่างไกลเกี่ยวกับในเรื่องของยาเสพติดเพื่อที่เราจะได้มาร่วมกันสร้างสังคมแห่งสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับอย่างที่ได้บอกกล่าวครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับว่าก่อนหน้านี้ก็ได้มีการแข่งขันในระดับตำบลมาแล้วต่อไปก็เอาตัวแทนของแต่ละอำเภอตัวแทนแต่ละตำบลเนี่ยมาแข่งเป็นตัวแทนในระดับอำเภอเพื่อให้เหลือเป็นตัวแทนในระดับจังหวัดแล้วมาชมกันนะครับว่าทีมใดจังหวัดใดนะครับที่จะสามารถคว้าถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทีมจังหวัดไหนจะได้ไปนะครับก็ติดตามรับชมกันนะครับจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสแข่งวันที่5นะครับที่ยะลาเนี่ยแข่งที่สนามฟุตบอลย่าเทียม MS Stadium นะครับส่วนจังหวัดนราธิวาสแข่งกันที่สนามย่าเทียมนราเปี่ยมสุขโอเคตามนั้นส่วนวันที่6ครับจังหวัดสงขลากับจังหวัดปัตตานีจังหวัดสงขลาแข่งที่สนามฟุตบอลย่าเทียมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วงที่เทพานะครับส่วนจังหวัดปัตตานีเนี่ยจัดที่สนามฟุตบอลย่าเทียมเดอะยูเนียนอารีนาปัตตานีในเขตอำเภอเมืองปัตตานีไปชมและเชียร์น้องๆเยาวชนชายแดนใต้ของเรากันนะครับพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าของรายการเดี๋ยวเรามาว่ากันในเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันสักนิดหนึ่งอ่ะเนาะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ

คนะครับเปิดวิทยุเอาไว้โอ้ผมก็มาถึงเพราะแค่ปากซอยเท่านั้นเองนะครับโอเคครับถึงช่วงท้ายของรายการครับขออนุญาตที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันสักนิดหนึ่งเพราะเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยก็ขนาดโซเดลเข้ามาอย่างขนาดนี้เลยแม้ว่าในเรื่องของพายุโซนร้อนโซเดลเนี่ยอาจจะไม่มานะครับไม่มาในส่วนของประเทศไทยของเราแต่ว่าก็ถ้าเราพูดกันจริงๆนะเนี่ยพายุโซนร้อนโซเดลเนี่ยขณะนี้อยู่แถวทะเลจีนใต้ตอนบนนะแล้วก็คาดว่าในคืนนี้นะเขาก็จะขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนในคืนนี้นะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันฉะนั้นใครที่จะเดินทางไปแถวนั้นก็ให้ตรวจสอบเกี่ยวกับในเรื่องของสภาพอากาศก่อนออกเดินทางกันด้วยนะครับบอกแล้วว่าพายุนี้เนี่ยไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยเราไม่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของดังกล่าวแต่ว่าในเรื่องของฝนฟ้าอากาศเนี่ยมันเป็นเรื่องของฝนประจำถิ่นแล้วก็บางครั้งเนี่ยอากาศมันดึงเข้าหากันไงมันดึงแล้วบางทีมันปล่อยพลังออกมาก็ของเราแม้จะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงเหมือนกับตอนนั้นพายุเกหรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นเข้ามาตรงๆนะครับก็แม้จะไม่ผ่านมาที่ประเทศไทยแต่ว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่ก็คงไม่เหมือนกับเมื่อวานนี้ที่ในพื้นที่ของหลายๆพื้นที่เองได้ประสบปัญหาในเรื่องของดังกล่าวนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเช็คกันสักนิดหนึ่งว่าในส่วนของหลังคาหน้าตรงหน้าต่างบ้านเนี่ยได้แข็งแรงไหมนะครับในส่วนของที่อยู่อาศัยของเรานะครับแต่ถ้าเกิดว่าในวันนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะไปร่วมงานที่งานกาชาดปัตตานีขออนุญาตเรียกงานกาชาดปัตตานีแล้วกันนำรถไปจอดได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอขึ้นรถไฟรางนะครับซึ่งจะมีการให้บริการแถวๆหน้าขนส่งอะครับแต่แถวหน้าขนส่งตรงโซนตรงนั้นเนี่ยแล้วก็วงเวียนตรงขนส่งตรงนั้นเนี่ยแล้วก็จะพาทุกท่านนะครับมาส่งที่บริเวณข้างหน้านะครับข้างหน้าของการจัดงานนะครับถ้าเป็นเจ้าหน้าที่เขาสามารถขับรถเข้าไปได้แต่ว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนก็จะต้องร่วมมือในการตรวจนะครับแล้วก็เข้ามาภายในบริเวณงานกันได้นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์มีการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้หยิบยกมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในวันนี้ถึงช่วงท้ายของรายการครับขอบคุณท่านชนะทันแสงพุ่มท่านรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบตนะครับขอบคุณท่านผอ.วริษาดวงจินดาท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุสอบตขอบคุณอาจารย์เอกพนุมาตรรวมถึงท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุเครือข่ายของเราทั้ง12สถานีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันต่อนะครับพรุ่งนี้ติดตามรับชมรับฟังกันได้ใหม่นะครับกับรายการเช้านี้ที่สอบต.วันนี้ผมสุชาติรับพิทักษ์สันตินะครับตลอดทั้งทีมงานพิธีสอบต.เราลากันไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขรักษาสุขภาพกันด้วยผมสุชาติรับพิทักษ์สันติสวัสดีครับ

0: FM 95.5 MHz จากนี้ไป
1: วันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
2: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
3: พื้นถล่มคลื่นสนั่นแผ่นดินสั่นไหวจะอยู่หรือไปตัวคุณกำหนดได้รักโลกดูแลโลกอย่าให้โลกป่วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
4: เพื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
5: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 11:01 น.ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินค่ะ
6: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำพาชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
7: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

0: วัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาค่ะทุกท่านติดตามรับฟังกันได้นะคะรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินวันนี้มีดิฉันสริป้ามะลีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะกับป้ามารายงานตัวกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินเวลา11นาฬิกาเสร็จไปจนถึงเวลา 11:30 น.ค่ะทางสถานีวิทยุ912 FM 99.10 MHz AM 756 kHz ค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆที่ทุกท่านติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดมีเรื่องราวเล่าสู่กันฟังเรื่องราวของการส่งเสริมทำความดีวันนี้จะเจอกันตรงกับวันพฤหัสบดีที่3เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้แรม6ค่ำเดือน9ปีมะเหมียค่ะสำหรับสถานีวิทยุ912วันนี้เป็นแม่ข่ายนะส่งสัญญาณเสียงถึงเครือข่ายทุกสถานีเลยที่กำลังติดตามรับฟังก็ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุสอบต.ด้วยพร้อมด้วยเครือข่ายทุกๆสถานีที่รับสัญญาณเสียงรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินทุกๆวันพฤหัสบดีนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ชาติด้วยเมื่อวานนี้ค้างคาเรื่องราวของลองกองว่ากับป้าลองกองนะลองกองเมื่อวานนี้ได้พูดได้คุยกันเรื่องราวของลองกองที่อร่อยเป็นยังไงบ้างลองกองที่เป็น GI ลองกองที่เป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านไทยรัฐแล้วก็ผ่านวิกิพีเดียแล้วก็ผ่านช่องทางอื่นๆด้วยเนื่องจากว่าจดนราธิวาสจะมีงานของดีเมืองนราจะเริ่มวันที่12กันยายนไปจนถึงวันที่21กันยายน10วัน10คืนนะคะกับปี2569ทุกท่านจะได้ติดตามรับฟังรับชมจากทางสถานีวิทยุ912นะคะแล้วก็อีกหลายๆช่องทางนะที่สามารถที่จะประสานหรือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์จะสานต่อไปจะเป็นเรื่องราวของกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในงานของดีเมืองนรามีกิจกรรมอะไรกันบ้างมีกองงานไหนบ้างอย่างไรก็ตามแต่กับเพื่อนก็พาเริ่มแรกเลยเมื่อวานเนี่ยคุยกันเรื่องราวของลองกองนะคะเพราะว่าลองกองอยู่ในคำขวัญของจังหวัดนราธิวาสที่บอกว่าทักษิณราชตำหนักชวนรักศาสนานราทัศน์เพลินตาปาจูตรึงใจแหล่งใหญ่แร่ทองลองกองหอมหวานค่ะแล้วก็หนึ่งในงานหนึ่งในกองงานของงานของดีเมืองนราก็จะเป็นกองงานลองกองด้วยเราจะได้ติดตามรับฟังกันอีกสักครู่วันนี้เริ่มแรกนะคะในส่วนของการประชาสัมพันธ์กับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินกับป้าก็ขอขอบคุณคนข้างทางที่มอบใจส้มมาให้นะคะส่งดอกกุหลาบมาทักทายกันส่งสติ๊กเกอร์แล้วก็เคาะใจมาเบาๆนะคะเรื่อยๆนะคะและเคาะใจมาเบาๆเรียกขอบคุณด้วยการไลฟ์สดกับป้าผ่าน TikTok ด้วยหลายท่านบอกเนี่ยผ่านอยู่นะก็ได้เจอคุณครูอาจารย์นะคะโรงเรียนทอ1รุ่นนะทอก็บอกเนี่ยกำลังติดตาม TikTok อยู่ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันแล้วก็ตรงไหนอยากจะเป็นการพัฒนาในการจัดรายการของกับป้านะคะในการจัดรายการพัฒนานักจัดรายการพัฒนาสถานีวิทยุ912ก็ชี้แนะมาได้เลยสำหรับท่านผู้รู้ทุกท่านนะคะดิฉันสริป้ามะลีค่ะเป็นผู้ดำเนินการกับป้าค่ะหรือว่าคุณสาพี่สาน้องสาที่ทุกท่านรู้จักนั่นละค่ะแต่ว่า TikTok ชื่อสาซาทำไร่เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียง912โดยภายใต้การนำของท่านหัวหน้าพันเอกหญิงสมิตราอามินค่ะในส่วนของหัวหน้าสถานีวิทยุ912มา912ต้องรู้จักหัวหน้าสถานีนี่แล้วก็แต่ถ้าก็ถามกับป้าบอยเลยโทรมา0735145522ว่าจะเป็นพี่ๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณคนข้างทางให้คุณสองเลยความน่ารักว่าเนี่ยสถานีวิทยุ912เป็นหัวหน้าเป็นผู้หญิงเหรอคะป้าใช่ค่ะแล้วพี่อีทนะคะแล้วก็สุพันธ์ทิพย์ก็ทักกันมาบ่อยมากสำหรับนักจัดการนะคะคนดังในอดีตนี้ว่าหลายๆท่านพี่ก็บอกว่าเนี่ยอยู่ไหนนะอยู่บางนาคนี่เองอยากทราบว่าหัวหน้าคนปัจจุบันเป็นมุสลิมหรือพุทธหรือป้าเป็นมุสลิมค่ะแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยเนี่ยบอกเป็นผู้หญิงถ้าได้เป็นหัวหน้าก็เป็นผู้หญิงเก่งนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ชื่นชมหัวหน้าสถานีวิทยุ912หัวหน้าหนูและพันเอกหญิงสมิตราอามินค่ะแล้วป้าก็เชื่อแน่นอนว่าคนเราก็จะได้เป็นหัวหน้าต้องเป็นคนที่เก่งมากมายแล้วก็หลายๆช่องทางด้วยนะคะก็ต้องส่งกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยที่ กำลังติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับหัวหน้าสถานีด้วยกำกับดูแลการผลิตรายการโดยท่านรองค่ะนาวาอากาศโทภูธนันท์ศรีปรยะค่ะขับเคลื่อนสถานีวิทยุ912ก็ต้องมีท่านรองนะคะในการขับเคลื่อนทุกๆอย่างแล้วก็ดูแลแผนกรายการและข่าวมีหัวหน้าแผนกรายการและข่าวแล้วก็หัวหน้าแผนกเทคนิคควบ2ตำแหน่งอย่างนี้ก็ต้องแน่นอนเป็นคนที่จะต้องเก่งมากๆด้วยดูแลในเรื่องราวของช่องทางการออกอากาศไม่ใช่เรื่องง่ายพี่น้องประชาชนไว้วางใจสถานีวิทยุ912ก็ยังฟังกันอยู่นะคะป้าฟังกันเยอะด้วยกับป้าก็แบบสังหรณ์ใจว่าเอ๊ตอนนี้มีทั้งTikTok มีทั้งโทรศัพท์มีทั้งโทรทัศน์มีทั้งโทรคมนาคมมีทั้งโซเชียลเยอะแยะมากมายติดตามรับฟังวิทยุบ้างไหมเนี่ยทรานซิสเตอร์เดี๋ยววิทยุทรานซิสเตอร์ฟังอยู่กับป้าไม่ใช่แค่วิทยุทรานซิสเตอร์ในโทรศัพท์ก็ฟังได้แล้วก็เสียงลำโพงตามสายที่มัสยิดก็เปิดสแตนบายไว้รออาซานในส่วนของการละหมาดซุฮรีก็เปิดอยู่ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆพื้นที่ด้วยที่ยังติดตามรับฟังสถานีวิทยุ912ที่ยังไม่ทิ้งกันและก็ให้ความไว้วางใจสถานีวิทยุ912ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนะคะขอบคุณมากๆเลยเร่งๆสักนิดนึงมองดูเวลาไปแบบไวๆแบบเร็วๆเร็วบ้างช้าบ้างนะกระตุ้นทุกท่านฟังเสียงภาษาไทยกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินนะทักบอกขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกท่านด้วยที่กำลังติดตามรับฟังขอบคุณนะคุณครูภาษาอังกฤษคุณครูไซดุงน่ารักมากว่าไว้จ้างไม่ว่าป้าเพิ่งอยู่นะเพิ่งเจอต้องไวนะคะในการจัดรายการต้องรีบภารกิจปฏิบัติหน้าที่มาติดตามรับฟังพระบรมราโชวาทวันนี้ก็จะขอนำเรียนทุกท่านในพระราชดำรัสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีใจความสำคัญที่ว่าการใช้สมองคิดวิเคราะห์แยกแยะถึงเหตุผลของสิ่งต่างๆในโลกด้วยยิ่งบุคคลเรียนรู้เข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้นเท่าไหร่บุคคลนั้นยิ่งเป็นคนที่เชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดทั้งในทางโลกและทางธรรมเป็นกำลังของบ้านเมืองทำให้บ้านเมืองเป็นปกติสุขประเทศอื่นๆไม่อาจจะเอารัดเอาเปรียบได้พระราชดำรัสของพระองค์ท่านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ได้มีการลงพื้นที่ว่าจะเป็นในชุมชนกั้น2แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงกลับไปในหมู่บ้านตำบลกับไปอยู่ตำบลบางปอกลับไปพี่น้องประชาชนบอกว่าเนี่ยเตรียมความพร้อมแล้วนะคะจะมาเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ไหนประทับว่าที่สวนร5ในงานของดีเมืองนราพี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมนะคะเรื่องราวของพืชผักนะคะต้นไม้ผลไม้ที่ท่านชอบนะคะผลไม้รังแขบอกนี่เตรียมแล้วนะคะขออยากจะให้ในส่วนของการประชาสัมพันธ์งานของดีเมืองนราให้ต่อเนื่องจะได้ติดตามบางครั้งทำงานไปก็หลงลืมว่าพระองค์ท่านเสด็จวันไหนแต่ท่านก็สอบถามกันเข้ามานะคะในส่วนของงานของดีเมืองนราพระองค์ท่านสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จทุกปีนะครับในส่วนของรางวัลการประชันเสียงนกเขาชวานะคะทุกท่านโอ้โหนกเขาชวาเนี่ยมีประเภทเสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กเสียงดาวรุ่งเบบี้หนึ่งเบบี้สองเรามาลุ้นมาเชียร์กันนะคะทางด้านของเทศบาลสำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาสก็กำลังเคลียร์พื้นที่และวันที่12กันยายนเนี่ยจะเป็นการซ้อมใหญ่ซ้อมใหญ่ก็มีรางวัลนะสาวรอกนกเป็นยังไงบ้างเราไม่มีนกซื้อได้ไหมได้ได้ในภาพไปเพลินนะสาวรอกนกน่ะใบละ400บาทนะเพราะฉะนั้นในการลุ้นรางวัลมีรางวัลให้ลุ้นด้วยมีทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์นะคะมอเตอร์ไซค์กับเรียกง่ายๆมีทั้งสร้อยคออยู่จังหวัดนราธิวาสก็ซื้อได้อยู่ต่างจังหวัดได้ไหมได้ค่ะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่นะคะอยากจะให้พี่น้องประชาชนที่ติดตามรับฟังรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินในวันนี้ก็มาช มมาเชียร์มาให้กำลังใจในการประชันเสียงนกเขาชวาแล้วก็ซื้อบัตรเสารองโลกด้วยนะท่านละ400บาทเพื่อลุ้นรางวัลเยอะแยะมากมายตั้งแต่รางวัลที่1ไปจนถึงรางวัลที่90เลยนะคะคุยกันเบื้องต้นกันก่อนแล้วมาคุยกันต่อเรื่องราวของลองกองนี่วันนี้ถ้าติดตามทางด้านของปฏิทินไทยนะคะทุกท่านปฏิทินไทยเนี่ยสำหรับวันที่3กันยายนทุกๆปีเป็นวันเกิดของโดราเอมอนค่ะก็จำได้ตอนเด็กๆเราเรียกโดเรมอนโดเรมอนแต่เขาเขียนภาษาเขียนเป็นโดราเอมอนนี่เป็นภาษาที่เขียนในปฏิทินไทยมีวันสำคัญนะ3กันยายนอ่ะวันเกิดโดราเอมอนการ์ตูนหุ่นยนต์แมวสีฟ้าขวัญใจเด็กๆคุยสักนิดนึงก่อนที่จะไปสานต่อเรื่องราวของลองกองนะคะเมื่อวานค้างคาอยู่พี่ชาติว่าส่งมาได้หรือยังถ้าพิชาจะให้ส่งจริงๆเนี่ยพิชาส่งที่อยู่มากันแล้วกันนะคะเพื่อที่จะได้ทราบในเรื่องราวของการอยากจะชิมลิ้มลองขอให้เป็นลองกองตันยงมัดนะคะป้าได้นะสำหรับพิชาคุณเนื้อว่าอะไรน่ารักแท้มีจริงใช่ไหมใน TikTok ของคุณพิชาขอบคุณนะคะสำหรับการกำลังใจจากคุณพี่สุชาติที่ส่งมาเรื่อยๆนะคะปฏิบัติหน้าที่จัดรายการของสถานีวิทยุสอวตวันนี้นะคะมาตามดูนิดนึงเรื่องราวของวันสำคัญทำไมนะที่บอกว่าโดราเอมอนอ่ะเจ้าแก้วแมวแล้วว่าเมียวเมียวแมวแมวเรื่องราวของแมวแมวหุ่นยนต์ตัวนี้หุ่นยนต์สีฟ้าอิมพอร์ตจากญี่ปุ่นนะขวัญใจของเด็กๆเลยทีเดียวในหลายๆประเทศแล้วก็วันที่3กันยายนของทุกปีก็เป็นวันคล้ายวันเกิดโดราเอมอนค่ะซึ่งเราจะพาไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์เจ้าแมวสีฟ้าตัวนี้กันเลยนะพร้อมๆกันกับข้อมูลส่วนตัวของโดราเอมอนกันสักนิดหนึ่งวันสำคัญเราพลาดไม่ได้เลยโดราเอมอนได้ถือกำเนิดขึ้นมาจากโรงงานชื่อว่ามิตซูชิบะโรบอทแฟคทอรี่ในวันที่3กันยายนคริสตศักราช2112โลกอนาคตค่ะนี่เรื่องราวของโลกอนาคตเป็นหุ่นยนต์แมวสีฟ้าที่ไม่มีหูเพราะว่าโดนหนูแทะหนูแทะนะแล้วก็ชอบกินโดรายากินี่คุณผู้ฟังคะโดเรมอนหรือว่าที่บางคนเรียกว่าโดเรมอนล่ะค่ะเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นที่แต่งโดยฟูจิโอะนะคะโดยมีข้อมูลว่าวันเกิดของโดราเอมอนก็คือวันที่3กันยายนคริสตศักราช2112หรือว่าตรงกับปีพุทธศักราชก็คือ2655นะคะ2655เหรอโลกอนาคตไงจากโรงงานผลิตหุ่นยนต์ในโลกอนาคตลักษณะของเป็นแมวหุ่นยนต์เป็นแมวตัวอ้วนๆกลมๆสีเหลืองๆมีอะไรนะมีอกว่ามีอะไรก็แหละมือกลมๆสีขาวไม่มีนิ้วนะแต่ก็มีแต่ที่มีเรียกว่าละที่มือมีความสามารถในการดูดอะไรเอ่ยมีความสามารถในการดูดด้วยแล้วก็จึงหยิบจับสิ่งของได้นะมีกระดิ่งห้อยคอสีเหลืองมีหนวดด้วยมีหนวด6เส้นด้วยกันรู้ไหมโดราเอมอนมีหนวด6เส้นหน้าท้องก็มีกระเป๋าวิเศษล่ะค่ะเรียกว่าเป็นกระเป๋าโดราเอมอนแล้วก็มีสวิตช์นะสำหรับเปิดปิดเปิดที่หางด้วยถ้าดึงหางปุ๊บโดราเอมอนก็จะหยุดการทำงานทันทีทำไมอ่ะโดราเอมอนอ่ะไม่มีหัวคะแล้วท่านก็บอกอ่านเรื่องราวแล้วเพื่อนๆก็อาจจะงงๆว่าโดราเอมอนที่เห็นกันน่ะที่มีตัวสีฟ้าไม่ใช่หรือว่าทำไมบอกสีเหลืองล่ะนั่นน่ะเพราะว่าอันที่จริงแล้วโดราเอมอนหรือโดราเอมอนแรกๆเริ่มก็ถูกสร้างมาให้มีสีเหลืองค่ะแต่ต่อมามีหุ่นยนต์หนูมาแทะหูทำให้หูหายไปทั้งสองข้างจนแฟนสาวหัวเราะเยาะนะคะจากนั้นน่ะตัวของโดราเอมอนก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วก็นี่แหละค่ะก็คือที่มาที่ไปที่มาของคำว่าทำไปโดราเอมอนจึงกลัวหนูสุดๆไปเลยเพราะว่าโดราเอมอนนะคะกับเลข129หรือว่ากับเลข3หรือว่า 129.3 นอกจากนี้โดราเอมอนยังผูกพันกับเลข 129.3 แทบทุกอย่างเลยทั้งน้ำหนักตัว 129.3 กิโลกรัม129.3 กิโลกรัมส่วนสูง ขณะยืน 129.3 เซนติเมตรขณะนั่ง100เซนติเมตรกระโดดได้สูง 129.3 เซนติเมตรวิ่งได้เร็ว 129.3 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนของโปรดของโดราเอมอนไม่ต้องบอกก็รู้นะไม่ต้องบอกขอบอกได้ไหมขอบอกไม่ต้องบอกก็รู้ว่าคือโดรายากิค่ะจากนั้นน่ะโดราเอมอนก็ได้เดินทางผ่านกาลเวลามาจากทศวรรษที่22กลับมาในอดีตของศตวรรษที่20โดยไทม์ไลน์หรือว่าเขาเรียกว่าไทม์แมชชีนแล้วก็มาโผล่ที่โต๊ะเขียนหนังสือของเด็กชายชั้นประถมศึกษาหรือว่าเด็กชายชั้นประถมจอมขี้เกียจในโนบิเรียกอะไรนะโนบิตะนั่นเองแล้วก็ได้ช่วยเหลือโนบิตะด้วยของวิเศษในอนาคตนั่นเองค่ะแน่นอนแล้วค่ะว่าโครงเรื่องของโดราเอมอนน่ะเดี๋ยวว่าโดราเอมอนก็เป็นเรื่องราวของตัวละครสำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นโดราเอมอนโนบิตะแล้วก็เพื่อนๆอย่างชิจุกะสาวน้อยน่ารักใจดีแล้วก็มีใจแอนเด็กชายจอมพลังที่ชอบรังแกคนอื่นแต่ก็รักน้องสาวสุดๆแล้วก็มีเชเนโอเด็กชายบ้านรวยชอบอวดขี้ประจบที่จะเกิดเรื่องนะคะต่างๆทำให้โดราเอมอนเป็นต้องหยิบของวิเศษวิเศษจากกระเป๋าหน้าท้องมาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอยู่เสมอๆแล้วก็การใช้ของวิเศษแปลกๆตานี่เองน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เด็กๆจดจำแล้วก็ยกให้โดราเอมอนเป็นขวัญใจเด็กๆอมตะนิรันดร์กาลเพราะว่าของวิเศษและแต่ละชิ้นของโดราเอมอนสามารถที่จะสร้างเสริมจินตนาการให้แก่โลกของเด็กๆได้แล้วก็ในแต่ละตอนของการดูการ์ตูนโดราเอมอนน่ะยังสอดแทรกเรื่องราวข้อคิดเพื่อสอนเด็กๆเอาไว้ด้วยนะคะเอ้ารู้วันเกิดโดราเอมอนกันแล้วก็มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับเจ้าแมวโดราเอมอนกันหน่อยนะจ๊ะกำฝากกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินอ่ะเล่าเรื่องราวพอได้เข้าใจเรื่องราววันสำคัญวันนี้3กันยายนตรงกับวันโดราเอมอนน้องเกิดของโดราเอมอนนะคะก่อนจะจากกัน 11:27 น.แล้วมาเรื่องราวของลองกองตะหยงมัดเป็นลองกองพันธุ์พื้นเมืองขึ้นชื่อลือชาแล้วก็เป็นสินค้า GI ที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนราธิวาสที่ได้รับการยอมรับว่ามีรสชาติอร่อยแล้วก็ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะลักษณะเด่นนะคะเมื่อวานเราก็ได้คุยกันแล้วแล้วก็ในเรื่องราวของลักษณะเด่นแต่ก็ที่สำคัญเราก็ยังมีเยอะนะและท่านบอกว่าหากว่าสนใจสามารถที่จะบอกว่าเป็นผลไม้สดๆที่มารับประทานได้เลยนะสิ่งที่สำคัญเมื่อวานคุยเรื่องราวของ GI นะคะที่มีขึ้นในจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ของดีแดนใต้หอมหวานเอกลักษณ์ของลองกองนราธิวาสลักษณะเด่นของลองกองตะหยงมัดนะออกผลเป็นช่อสวยเปลือกผลนุ่มคล้ายๆกำมะหยี่สีเหลืองทองเนื้อล่อนเมล็ดเป็นเดี๋ยวว่าเมล็ดน้อยหรือว่าไม่มีเลยก็ได้มีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติหวานชื่นใจแล้วก็ยังอุดมไปด้วยวิตามิน B และฟอสฟอรัสเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วเป็นประจำก็จะช่วยลดความร้อนในร่างกายช่วยป้องกันไม่ให้เป็นไข้ตัวร้อนบรรเทาอาการร้อนในช่องปากได้ด้วยนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเนื่องจากว่าอยากจะเล่าเยอะกว่านี้แต่เวลาไม่อำนวยแล้วล่ะค่ะวันพรุ่งนี้สารกันต่อเรื่องเราลองกองไม่หมดแค่วันเดียวนะทั้งสัปดาห์เลยเรายังไม่ได้ฟังทางไทยรัฐแล้วก็พิกิวินมีเดียยังไม่ได้เล่าเลยเมื่อวานว่าจะคุยกันแต่วันนี้เวลาหมดเวลาแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้มีความสุขขอบคุณทุกเครือข่ายสถานีวิทยุสอบต.ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านด้วยติดตามรับฟังกันได้ใหม่โอกาสหน้าโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ
1: พื้นถล่มคลื่นสนั่นแผ่นดินสั่นไหวจะอยู่หรือไปตัวคุณกำหนดได้รักโลกดูแลโลกอย่าให้โลกป่วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
2: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรัก นิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
3: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพ บก
0: กำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 11:31 นค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการร้อยดวงใจให้แดนใต้ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 12:33 น.จากนี้ไปเชิญรับฟังรายการก้าวไปกับนทพ.ครับ

ัสดีคุณผู้ฟังค่ะกลับมาต้อนรับนะคะเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการก้าวไปกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในช่วงเวลา 12:30 นจนถึงเวลา 13:00 น FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์แล้วก็วิทยุออนโมบายนะสามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกๆวันวันนี้นะคะเจอกันวันพฤหัสบดีที่3 สิงหาคม 2569นะคะกับภารกิจของนักรบสีน้ำเงินในชั่วโมงของรายการก้าวไปกับหน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะคะกับหลายๆภารกิจในช่วงเวลานี้สลับกับเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันไปด้วยนะคะก็เหมือนเดิมนะคะแจ้งผลการรับฟังมาได้เลยวันนี้ติดตามรับฟังทางช่องไหนก็แจ้งผลการรับฟังนะคะว่าสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการชัดเจนหรือเปล่านะคะหรือว่าฟังได้ไหมเสียงเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคุณฟังไม่ว่าจะวิทยุออนไลน์และวิทยุบ้านวิทยุที่ฟังในรถก็ตามนะคะภารกิจแรกที่จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังภารกิจของนพค.43วันนี้จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะเนื่องในโอกาสพระราชประทานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงประจำปี2568นะคะอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงในวันอังคารที่15 กันยายนนี้ได้มีนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในการประชุมณห้องประชุมขออภัยด้วยนะคะณห้องประชุมอิราวดีชั้น3ศาลากลางจังหวัดพัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะในส่วนของนพค41นะคะผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41นะคะวันนี้ได้มอบของขวัญวันเกิดให้กำลังพลที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม5นายพร้อมทั้งกล่าวอวยพรให้กำลังพล5นายประสบแต่ความสุขความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไปแล้วก็ในโอกาสเดียวกันก็กำลังพลของหน่วยได้พร้อมใจมอบของขวัญวันคล้ายวันเกิดให้แก่ผบ.นพค.41ด้วยนะคะโดยรองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41เป็นตัวแทนกำลังพลเพื่อแสดงความขอบคุณนะคะที่ผู้บังคับบัญชาให้ความเมตตาแล้วก็ดูแลเอาใจใส่ในด้านสวัสดิการต่างๆของกำลังพลมาโดยตลอดนะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาค่ะในส่วนของนพค42นะคะวันนี้จัดเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตดำเนินการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างโรงเรียนเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกรร่วมโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ2569นะคะพร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินงานก่อสร้างโรงเรียนขออภัยค่ะก่อสร้างโรงเรือนนะคะให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการในการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่นพค .42 นะคะให้ถูกต้องตามแบบมาตรฐานสทพ.หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาต่อไปนะฟาร์มตัวอย่างวังพญาท่าธงอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะสานต่อกันด้วยนะคะภารกิจของนพค .45 นะคะเมื่อวานนี้จัดเจ้าหน้าที่ชุดส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่ประสานผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายเพื่อสำรวจข้อมูลแล้วก็ยืนยันเกษตรกรผู้เข้าร่วมแผนงานโครงการเกษตรผสมผสานประจำปีงบประมาณ2570พร้อมทั้งประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ตลอดจนความพร้อมของเกษตรกรเพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการวางแผนแล้วก็กำหนดแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่แล้วก็ความต้องการของประชาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมณพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาตำบลบางเหลียงอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลานะคะนี่ก็เป็นภารกิจของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะคะหยิบนำมาฝากให้

คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะกลับมาสานต่อสักครู่หนึ่งนะคะก็ยังคงมีอีกหลายภารกิจที่เราจะมาประชาสัมพันธ์ช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

เป็นเพลงเก่าๆของพี่เบิร์ดธงชัยนะคะหวังว่าคุณฟังยังคงจำกันได้นะคะเพลงยุค90สำหรับในชั่วโมงของรายการก้าวไปกับหน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะคะเราก็จะพยายามเปิดเพลงเก่าๆให้คุณฟังได้รับฟังกันนะคะก็เพิ่มเติมมาได้นะคะอยากจะฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมมาพูดคุยแล้วก็แนะนำเพลงกันเข้ามาค่ะ073-514-552 นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังเพิ่มเติมสำหรับภารกิจของนพค.43กันบ้างนะคะคุณผู้ฟังโดยนาวากาศเอกณัฐปิยะแก้วศรีบุตรผู้บังคับหน่วยพัฒนาการขึ้นที่43สำนักงานพัฒนาภาค4ค่ะได้ดำเนินการตรวจรับเครื่องจักรกลรถขุดตักมาตรฐานยี่ห้อโกมาสุนะคะขออภัยด้วยโกมาสุนะคะพร้อมอุปกรณ์ประกอบด้วยตามที่ได้รับอนุมัติแจกจ่ายนะคะจากคสลสสนหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาค่ะโดยผู้บริษัทผู้ผลิต PKT นะคะ Equipment จำกัดณนพค43ตำบลชุมพลอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงค่ะภารกิจของเมื่อวานนี้นะคะนพค43จัดกำลังพลเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้หน่วยโครงการฟาร์มต้นแบบโคกหนองนาโมเดลนทพได้ดำเนินการซ่อมแซมรั้วลวดไฟฟ้าภายในศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการ72พรรษาหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาเทิดไทยองค์ราชันณศูนย์การเรียนรู้นพค43สำนักงานพัฒนาภาค4ตำบลชุมพลอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงค่ะแล้วก็ติดตามรับฟังภารกิจสุดท้ายก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้นะคะพันเอกตระกูลไทยสมัครผู้บังคับหน่วยพัฒนาการขึ้นที่46ค่ะให้การต้อนรับพลโทชาตรีบัวรักษาเจรทหารพร้อมคณะกรรมการตรวจในโอกาสที่เดินทางมาตรวจติดตามประเมินการดำเนินงานตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2569นะคะในงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคมงานจัดหาน้ำกินน้ำใช้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานงานช่างนทพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดณตำบลหงเจริญตำบลสลุยอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรค่ะและนี่ก็คือภารกิจของนักรบสีน้ำเงินนะคะหยิบนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะตอนนี้12นาฬิกากับอีก50นาทีนะคะเวลาที่เหลือก็ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังเพลงกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ทิ้งท้ายกันตรงนี้เลยก็แล้วกันโชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสำหรับวันนี้พี่ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 13:00 น.จากนี้ไปเชิญตามรับฟังรายการจิตอาสาพัฒนาค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจิตอาสาพัฒนาจะเจอกันเป็นประจำทุกๆวันพฤหัสบดีในช่วงเวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.ค่ะจิตอาสาพัฒนาเราจะเจอกันพูดคุยกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์ก็ต้องบอกว่ามีเรื่องราวต่างๆมากมายที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้เราจะย้อนกลับไปทบทวนกันสักนิดหนึ่งคุณผู้ฟังในส่วนของจิตอาสาพระราชทานย้อนกันสักนิดหนึ่งเพราะหลายๆท่านพูดจนติดปากว่าจิตอาสาจิตอาสาแต่บางครั้งอาจจะลืมในส่วนของประวัติความเป็นมาหรือว่าในส่วนของประเภทของจิตอาสากันบ้างว่ามีอะไรยังไงเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาย้อนกันสักนิดหนึ่งคุณผู้ฟังเนาะเป็นการย้ำเตือนความรู้สึกย้ำเตือนความคิดย้ำเตือนความจำกันสักนิดหนึ่งสำหรับในส่วนของจิตอาสาพระราชทานซึ่งชื่อเดิมนั้นก็จะรู้จักกันในนามของจิตอาสาพระราชทาน904ค่ะโดยเป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะโครงการก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปีพุทธศักราช2560เพื่อที่ให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงโดยมีศูนย์อำนวยการใหญ่บริเวณที่ตั้งเดิมก็อยู่ที่สวนสัตว์ดุสิตนั่นเองค่ะซึ่งในระยะแรกนั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไรเริ่มต้นอย่างไรเดี๋ยวในช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันในช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันก่อนค่ะ

ค่ะผู้ฟังในช่วงนี้เราก็กลับมาพูดคุยกันต่อสำนักส่งของจิตอาสาพระราชทานค่ะสำหรับจิตอาสาพระราชทานนั้นในระยะเริ่มแรกค่ะทรงมีพระปณิธานให้บำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนรอบพระราชวังดุสิตซึ่งมีหน่วยราชการในพระองค์และประชาชนที่เป็นจิตอาสาโดยมีคำขวัญว่าเราทำความดีด้วยหัวใจและต่อมาค่ะก็ได้มีการรับสมัครจิตอาสาพระราชทานในช่วงของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อปฏิบัติงานอำนวยความสะดวก8ประเภทได้แก่งานดอกไม้จันทร์งานประชาสัมพันธ์งานโยธางานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชนงานบริการประชาชนงานแพทย์งานรักษาความปลอดภัยและงานจราจรจิตอาสาพระราชทานมีบทบาทในหลายเหตุการณ์ที่สำคัญอย่างเช่นการปฏิบัติค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวงซึ่งมีประชาชนจิตอาสาไปช่วยเหลือและมีโรงครัวพระราชทานในครั้งนี้ด้วยการระบาดของโรคโควิดในพื้นที่ประเทศไทยและทั่วโลกก็มีจิตอาสาพระราชทานได้มอบสิ่งของและเวชภัณฑ์ในแต่ละพื้นที่แต่จิตอาสาพระราชทานตามพระบรมราโชบายมี3ประเภทด้วยกันได้แก่ประเภทจิตอาสาพัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติและจิตอาสาเฉพาะกิจซึ่งเป็นการพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตมีการเฝ้าตรวจเตือนหรือเตรียมการรองรับภัยพิบัติและปฏิบัติในงานพระราชพิธีหรือการรับเสด็จในวรโอกาสสำคัญค่ะสำหรับในส่วนของประเภทของจิตอาสาอย่างที่บอกไปมี3ประเภทแต่ในแต่ละประเภทนั้นก็จะมีย่อยลงมาอีกในส่วนนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกันในช่วงหน้าหลังข่าวในช่วงเวลา 13:30 น.ช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนและเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันในช่วงที่2ค่ะ

คนโง่รู้ตัวว่าโง่เขามีหวังเป็นคนฉลาดได้แต่คนโง่เข้าใจผิดคิดว่าตัวเป็นคนฉลาดเขาไม่มีหวังจะเป็นคนฉลาดได้เลยด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912

ชาติไทยเรามีเสรีภาพมีประวัติศาสตร์มีขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมภาษาของเราเองมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมีความรู้รักสามัคคีแผ่นดินไทยเป็นที่รวมของความเป็นไทยอย่าทำให้แตกอย่าแยกแผ่นดินแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินของเราทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4ส่งเสริมทำความดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดิน

พยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังพยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอธิวาสลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมสถานที่จัดงานวันลองกองในงานของดีเมืองนราประจำปี2569นายชาคริสสุรนัทกุลรองผู้ว่าการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมสถานที่จัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน2569และเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการจัดนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆรวมถึงติดตามการปรับปรุงสถานที่ภูมิพัฒน์ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวชินหัวรายงานจากกรุงปักกิ่งประเทศจีนว่าจีนเริ่มจัดเก็บภาษีได้เงินได้บุคคลธรรมดาในอัตรา 20% จากเงินปันผลและโบนัสที่ชาวต่างชาติได้รับจากบริษัทที่มีการลงทุนจากต่างประเทศตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาโดยเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงนโยบายสิทธิประโยชน์ทางภาษีกระทรวงการคลังและสำนักบริหารการจัดเก็บภาษีแห่งรัฐของจีนออกประกาศร่วมกันยกเลิกมาตรการยกเว้นภาษีดังกล่าวซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2537เพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศและสนับสนุนนโยบายเปิดประเทศของจีนนักวิเคราะห์ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะช่วยสร้างความเป็นธรรมและความเป็นเอกภาพให้แก่ระบบภาษีส่งเสริมการพัฒนาตลาดภายในประเทศที่เป็นหนึ่งเดียวอุดช่องโหว่ด้านภาษีตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและการจัดเก็บภาษีจบข่าวพิเศษคำอรุณอ่าน

ับช่วงที่2ของรายการจิตอาสาพัฒนาค่ะสำหรับในส่วนของจิตอาสาพัฒนาในวันนี้อย่างที่บอกกันในช่วงแรกว่าเราจะมาตอกย้ำความจำกันสักนิดหนึ่งเรื่องของจิตอาสาสำหรับในวันนี้ค่ะก็ได้พูดคุยกันไปบ้างแล้วมาพูดถึงประเภทของจิตอาสาซึ่งมี3ประเภทใหญ่ๆแต่ใน3ประเภทใหญ่ๆนั้นก็ยังมีย่อยมาอีกค่ะผู้ฟังเราไปพูดคุยกันต่อสำหรับในส่วนของจิตอาสาพัฒนา3ประเภทด้วยกัน1เลยก็คือจิตอาสาพัฒนาก็เป็นจิตอาสาที่ทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันซึ่งจะประกอบอาชีพก็จะต้องปลอดภัยรวม

จิตอาสาฝ่ายกิจกรรมและการแสดงและนิทรรศการจิตอาสาฝ่ายแพทย์และสาธารณสุขจิตอาสาฝ่ายทะเบียนและข้อมูลจิตอาสาฝ่ายส่งเสริมฝ่ายส่งกำลังบำรุงและสนับสนุนจิตอาสาฝ่ายประชาสัมพันธ์และจิตอาสาฝ่ายความปลอดภัยและจราจรซึ่งแบ่งออกเป็น8กลุ่มใหญ่ๆซึ่งใน8กลุ่มใหญ่เราจะมาขยายความกันอีกคุณผู้ฟังว่า8กลุ่มใหญ่ๆนั้นทำอะไรกันบ้างจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีสุขก็เป็นกลุ่มจิตอาสาที่ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์อาทิการขุดลอกคูคลองการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของศาสนสถานหรือสถานที่สาธารณะการจัดเก็บผักตบชวาการปลูกต้นไม้รวมถึงการพัฒนาโครงการต่างๆจิตอาสางานประดิษฐ์และเผยแพร่งานศิลปาชีพก็เป็นกลุ่มจิตอาสาที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ทางด้านศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ประชาชนนำความรู้ที่ได้นั้นไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อไปจิตอาสาฝ่ายกิจกรรมการแสดงและนิทรรศการก็เป็นกลุ่มจิตอาสาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนในการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดงและมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระราชกรณียกิจและเผยแพร่กิจกรรมจิตอาสากิจกรรมการแสดงดนตรีบริเวณลานต่างๆอีกด้วยอย่างเช่นงานอุ่นไอรักคลายความหนาวต่างๆเหล่านี้หรือว่างานสงกรานต์งานปีใหม่นั่นเองค่ะต่อมาจิตอาสาฝ่ายแพทย์และสาธารณสุขก็เป็นกลุ่มจิตอาสาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนในการอำนวยความสะดวกแก่แพทย์พยาบาลรวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนนั้นมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพจิตอาสาด้านฝ่ายทะเบียนและข้อมูลก็เป็นกลุ่มจิตอาสาที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาลงทะเบียนจิตอาสาจิตอาสาฝ่ายส่งกำลังบำรุงและสนับสนุนก็เป็นกลุ่มจิตอาสาที่สนับสนุนอำนวยความสะดวกดูแลความเรียบร้อยจัดหาหรือบริการอาหารน้ำดื่มให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่มาร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็เป็นกลุ่มจิตอาสาที่ช่วยประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูลการจัดกิจกรรมจิตอาสารวมถึงช่วยดูแลต้อนรับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมและสุดท้ายค่ะจิตอาสาฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรก็เป็นกลุ่มจิตอาสาที่สนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนการแนะแนวเส้นทางการแจ้งอุบัติเหตุการจราจรให้เจ้าพนักงานได้รับทราบค่ะต่อมาจิตอาสาด้านภัยพิบัติจิตอาสาด้านภัยพิบัตินั้นก็คือจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าตรวจเตือนและเตรียมการรองรับภัยพิบัติทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากสาเหตุอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวมแล้วค่ะก็จะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยต่างๆเหล่านี้เป็นต้นและสุดท้ายจิตอาสาเฉพาะกิจก็คือจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติงานในงานพระราชพิธีหรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆเป็นการใช้กำลังพลจิตอาสาร่วมปฏิบัติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงานรวมทั้งการเตรียมการการจัดเตรียมสถานที่และฟื้นฟูสถานที่ภายหลังการปฏิบัติพระราชพิธีหรือการเสด็จนั้นๆให้

ป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั่นเองค่ะนี่ก็คือในส่วนของจิตอาสาพระราชฐานค่ะวันนี้หยิบมาฝากคุณผู้ฟังกันในส่วนของความเป็นมาต่างๆฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้ฝากฟังเพลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อค่ะ

ท่านผู้ฟังช่วงเวลาของรายการจิตอาสาพัฒนาในวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วลาคุณผู้ฟังกันไปด้วยผลงานเพลงจะเจอกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้า13นาฬิกาจนถึงเวลา14นาฬิกากันเหมือนเดิมวันนี้ลาคุณผู้ฟังกันไปแล้วสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุใจเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 14:01 นจะจากนี้ไปจะติดตามรับฟังรายการจากเพื่อนถึงเพื่อนค่ะ

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 15:07 นค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการนาราซายเรดิโอค่ะ

ทหารพรานที่48ผนึกกำลังท้องถิ่นและปภ.ติวเข้มเยาวชนนราธิวาสสร้างภูมิคุ้มกันอัคคีภัยสู่ชุมชนปลอดภัยอย่างยั่งยืนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48โดยกองทหารพรานที่4813บูรณาการความร่วมมือกับโรงเรียนบ้านโต๊ะเด่งองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด่งและวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมสาธิตและฝึกปฏิบัติการรับมือเหตุอัคคีภัยณโรงเรียนบ้านโต๊ะเด่งหมู่ที่1ตำบลโต๊ะเด่งอำเภอสุไหงป่าดีจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างทักษะความปลอดภัยแก่เด็กและเยาวชนจากโรงเรียนบ้านโต๊ะเด่งและโรงเรียนบ้านโผงกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและการป้องกันอัคคีภัยตลอดจนเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินผ่านการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐออกมาปกป้องข้อตกลงที่รัฐบาลวอชิงตันจะเข้าถือประโยชน์ในกิจการบริการแหล่งน้ำมันของเวเนซุเอลาโดยระบุว่าเป็นโอกาสทางภูมิรัฐศาสตร์ในการปรับอุตสาหกรรมพลังงานของประเทศให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของสหรัฐและช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการทุจริตมานานหลายทศวรรษจบข่าวสุปรยาสุวรรณชื่นอ่าน

ใช้จ่ายนั้นสามารถกู้ชาติได้เปล่าเลยครับผมไม่ได้พูดถึงเรื่องของการเมืองเพียงแต่ต้องการให้ประชาชนในชาติของเรานั้นมีความเข้าใจในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงให้เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเองหากคุณยังใส่เครื่องประดับหรือใช้ของที่ฟุ่มเฟือยกินอาหารที่ไร้ประโยชน์แล้วก็ยังอ้างถึงความจำเป็นก็คงต้องกลับไปทบทวนใหม่แล้วครับความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถมองดูตัวเองมองดูเป้าหมายให้ชัดเจนทั้งนี้หลักการปฏิบัติก็คือให้ความเพียงพอกับความต้องการในชีวิตประจำวันรู้จักขีดความสามารถที่พอดีของตนเองครับและอย่าหลงทำตามกิเลสจนตัวเองต้องเดือดร้อนก้าวไปเป็นขั้นๆตามความสามารถของคุณเองตามเป้าหมายของคุณเถอะครับไปอย่างพอเพียงและสมดุลเศรษฐกิจพอเพียงความสุขที่เพียงพอสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา

0: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขรายการพัฒนาขณะนี้เวลา 16:01 นต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ค่ะรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์มาแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ทุกวันเวลา 16:00 นถึง 17:00 นที่นี่เขามีมากกว่าเพลงเพราะเรื่องราวดีๆทาง FM 99.10 MHz AM 756 KHz และระบบออนไลน์เพลิดเพลินพาสนุกกับรายการวัยคิดวัย

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ในวันนี้นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันกับพี่ปัดตรงนี้ค่ะ16นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz AM 756 KHz รวมไปถึงระบบออนไลน์แล้วก็ระบบออนโมบายด้วยค่ะวันนี้เราอยู่เป็นเพื่อนกันวันที่3กันยายน2569นะคะกับหนึ่งงานเพลงจากวัดปราโมทเมื่อวานหยิบมาฝากกันมาเป็นพิเศษให้กับคุณฟังที่อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะใครที่อาจจะรับฟังงานเพลงอะไรในวันนี้นะคะก็สามารถที่จะแนะนำเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณฟังอยู่เป็นเพื่อนกันไปจนถึงช่วงเวลา17นาฬิกาโดยประมาณนะคะกับงานเพลงเพราะๆแล้วก็เรื่องราวค่ะฝากหยิบมาพูดคุยกันด้วย
1: มันอาจจะดูนานแล้ว
0: เป็นอย่างไรกันบ้างจะเจอกันในวันนี้นะคะกับบรรยากาศที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะแต่ว่าหลายพื้นที่เนี่ยตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ระมัดระวังในการเดินทางกันสักหน่อยนะช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะคะรถอาจจะมากหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาของการเลิกงานเลิกเรียนกันไปนะคะโรงเรียนเลิกเนาะงานก็นะคะหลายๆคนก็ทยอยกลับบ้านกันช่วงนี้แหละนะเวลานี้แหละนะแล้วก็ยิ่งมากับบรรยากาศแบบนี้ด้วยเนี่ยอาจจะเดินทางไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะคะคุณผู้ฟังก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าในวันนี้ในช่วงนี้นะคะจะได้ฟังกันสำหรับงานเพลินเพราะๆกันต่อแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้านะคะยังคงที่จะมีข่าวประชาสัมพันธ์พูดคุยกันนะคะกับชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังจะได้ฟังกันสำหรับงานเพลงนี้ทนได้ทุกทีนะคะของมาตังเวอร์ชันของมาตังนะแล้วเดี๋ยวจัดให้อีกหนึ่งงานเพลินเพราะๆค่ะ

สองงานเพลงเพราะๆค่ะคุณผู้ฟังหยิบมาฝากกันนะคะ Enjoy Play นะกับงานเพลงความพยายามไม่มีความหมายกับเธอและอีกหนึ่งงานเพลงของมาตังนะคะทนได้ทุกทีนะคะคุณผู้ฟังหยิบมาฝากกัน2งานเพลงเพราะๆนะยังอยู่เป็นเพื่อนกันกับชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ในช่วงนี้นะคะประชาสัมพันธ์กันถึงเรื่องราวข่าวฝากของกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะที่มีการเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570นะคะจำนวน300อัตราด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังที่ไม่จำกัดวุฒิการศึกษานะคะโดยคุณสมบัติเนี่ย1นะคะเป็นทหารกองเกินเนาะที่อายุ18ถึง20ปีนะคะปีเกิดก็คือปี2550ถึง2552นะคะที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการและอายุ22ถึง26ปีเกิดพ.ศ.2544นะคะถึง2548ที่ผ่านการตรวจเลือกแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการและทหารกองหนุนนะคะที่อายุไม่เกิน26ปีเกิดหลังพ.ศ.2544นะคะเป็นทหารกองประจำการที่สมัครรับราชการต่อและผู้ที่ปลดจากทหารกองประจำการมาแล้วซึ่งสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับก็มีเงินเดือนให้นะคะเริ่มต้นที่12,090 บาทนะคะสามารถที่จะเลือกหน่วยบรรจุในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยได้โควต้าและคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะโควต้าและคะแนนเพิ่มนะคะก็เป็นคะแนนพิเศษสำหรับการสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนใน10แผนที่และโรงเรียนช่างฝีมือทหารรวมไปถึงมีคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมค่ะโควต้าเป็นนักเรียนใน10ฐานบกนักเรียนจ่าฐานเรือนะคะและนักเรียนจ่าอากาศนะรวมไปถึงโควต้าสอบบรรจุเป็นข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครและนักเรียนใน10ตำรวจที่โรงเรียนที่ตำรวจตระเวนชายแดนนะคะและจะได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ด้านทักษะวิชาชีพและด้านอาชีพหลังปลดประจำการนะคะซึ่งการทำสัญญาจ้างเนี่ยจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ทหารกองประจำการมีระยะเวลา4ปีจะต้องปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า2ปีค่ะขอใครที่สนใจสามารถที่จะสมัครได้นะเขาเปิดวันที่10กันยายน2569นี้ไปจนถึง24มกราคม2570นะคะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่ artap.mi.th นะคะซึ่งก็เป็นช่องทางที่สามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ช่องทางการรับสมัครด้วยนะก็นะคะประชาสัมพันธ์ไปยังน้องๆหลายๆคนด้วยนะที่อยากเป็นทหารนะคะมีความฝันเป็นทหารโอกาสของน้องๆมาถึงแล้วค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน300อัตราเลยทีเดียวนะคะที่ไม่จำกัดวุฒิการศึกษานะฝากประชาสัมพันธ์ต่อๆกันด้วยนะคะพักฟังเพลงกันต่อในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังจะได้ฟังกันสำหรับงานเพลงเพราะๆนะใครที่อยากจะรับฟังงานเพลงอื่นนอกเหนือจากที่พี่บัตรยิมมาฝากกันนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะแนะนำเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวรอรับสายหลังไมค์สำหรับงานเพลงหลายๆเพลงที่อยากจะรับฟังกันนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยจะให้ฟังกันสำหรับงานเพลงนี้นะคะของวิจารณ์17นะคะไม่รักก็คือไม่รัก1งานเพลงนี้แล้วเดี๋ยวจัดให้อีก1งานเพลงเพราะๆตามๆกันแล้วกันเนาะ1งานเพลงนี้เป็นก่อนนะคะพักกันสักครู่กลับมาพูดคุยกันต่อกับชั่วโมงของรายการไว้คิดไว้สังสรรค์ค่ะ

ของงานเพลงเพราะๆหยิบมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟัง16นาฬิกากับอีก29นาทีกันแล้วนะคะนะกับพอได้หรือยัง1ครับ1งานเพลงนี้รวมไปถึงอีก1งานเพลงไม่รักก็คือไม่รักนะคะของ Mitchell Sass 17นะหยิบมาฝากกันนะคะช่วงนี้นะคะพูดคุยกันถึงเรื่องเมื่อวานนี้ค่ะคุณฟังที่ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงเมาลิดเนาะนะคะทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการจัดงานเมาลิดนบีนะคะสารสัมพันธ์สู่สันติสุขประจำปี2569นะคะเพื่อน้อมรำลึกถึงวันประสูติของท่านศาสดามุฮัมมัดนะคะตลอดจนส่งเสริมคุณธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมผู้วัฒนธรรมซึ่งเมื่อวานนี้ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีมีกิจกรรมมากมายนะคะท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นะคะหรือว่ามนร.นะก็เป็นประธานเปิดงานเมาลิดนบีนะคะประจำปีนี้ที่ลานพิกุลของมนร.นะคะก็โดยมีหัวหน้าส่วนราชการนะคะผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษานะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนะคะเมื่อวานนี้นะซึ่งโอกาสนี้เนี่ยก็มีท่านประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสเนี่ยมีการกล่าวสรรเสริญท่านนบีด้วยนะคะซึ่งท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะคุณผู้ฟังก็บอกว่าการจัดงานมอลิดนบีเนี่ยก็เป็นโอกาสสำคัญที่พี่น้องชาวมุสลิมนะคะจะได้ร่วมรำลึกถึงวันประสูติของท่านศาสดามุฮัมมัดผู้เป็นแบบอย่างอันประเสริฐในการดำเนินชีวิตนะคะทางด้านคุณธรรมจริยธรรมความเมตตาความเสียสละและความยุติธรรมนะคะก็มีการเน้นย้ำด้วยบอกว่าสังคมเนี่ยจะประกอบไปด้วยผู้คนที่มีความหลากหลายทางด้านศาสนาวัฒนธรรมภาษารวมไปถึงวิถีชีวิตซึ่งความแตกต่างเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่อุปสรรคต่อการอยู่ร่วมกันนะคะแต่สามารถที่จะเป็นพลังในการสร้างสังคมที่เข้มแข็งได้หากเราทุกคนเรียนรู้ที่จะเคารพเข้าใจและให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะคุณผู้ฟังก็จะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมผู้วัฒนธรรมนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการจัดกิจกรรมมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดนิทรรศการพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโบราณจากพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้คัมภีร์อัลกุรอานอำเภอยี่งอนะคะกิจกรรมเชื่อมใจเชื่อมเครือข่ายชมรมมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมประสานเสียงนะคะสารศรัทธานะชีตนะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการจัดการแข่งขันการทำตูปะด้วยนะคะการประกอบการประกวดสุนทรพจน์แล้วก็การประกวดอนาชีตนะคะรวมไปถึงการประกวดอาสานของหลายๆคนด้วยนะคะก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะนะของหยิบมาฝากกันก็เป็นกิจกรรมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ในเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าในช่วงนี้จะได้ฟังกันสำหรับงานเพลินเพราะๆกันต่อรวมไปถึงสปอตดีๆจากทางรายการแล้วกันเนาะและเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้านะคะยังอยู่เป็นเพื่อนกันกับชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ไปจนถึงช่วงเวลา17นาฬิกาโดยประมาณนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้จัดให้ฟังกันสำหรับงานเพลงนี้สุขอย่าไปเล่าเศร้าอย่าไปพูดค่ะ

0: นิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
1: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
2: หากความเข้าใจหมายถึงการเข้าไปให้ถึงหัวใจความเข้าใจในชีวิตของชาวไทยมุสลิมคือการเข้าไปถึงหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักสงบมีขันติธรรมภายใต้วัฒนธรรมอิสลามที่แข็งแกร่งเป็นเอกลักษณ์ด้วยความเข้าใจนี้เองที่ทำให้คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันมานานโดยสันติด้วยการยอมรับในความแตกต่างอย่างกลมกลืนอย่าให้ใครอาศัยความแตกต่างในการนับถือศาสนามาสร้างรอยร้าวในหมู่คนไทย
3: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกัน
4: Nine One Two Radio Station for Peace and Development.

พูดคุยกันต่อในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะ16นาฬิกากับอีก43นาทีนะยังอยู่เป็นเพื่อนกันกับชั่วโมงของรายการไวคิดไวสร้างสรรค์นะคะพูดคุยถึงเรื่องของโควิด-19 กันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังที่ต้องบอกว่านะอย่าชะล่าใจโควิด-19 นะคะยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องกรมควบคุมโรคนะคะแนะบอกว่าป่วยพักลดใกล้ชิดป้องกันการแพร่เชื้อนะคะซึ่งทางด้านของกรมควบคุมโรคโดยควบคุมโรคนี้ก็มีการเผยสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยบ้านเรานี่แหละยังคงพบผู้ป่วยต่อเนื่องตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลย้ำระบบสาธารณสุขเนี่ยมีความพร้อมนะแนะพี่น้องประชาชนให้รู้เท่าทันโรคและการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์ซึ่งปัจจุบันสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังและพบในประเทศไทยยังคงที่จะมีอยู่ในกลุ่มโอมิครอนนะคะก็ยังคงไม่พบหลักฐานว่าจะทำให้เกิดอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นเน้นผู้ที่มีอาการป่วยเนี่ยให้ป่วยพักลดใกล้ชิดและกลุ่มเสี่ยงนะคะ608เนี่ยรับวัคซีนตามคำแนะนำเพื่อลดโอกาสป่วยรุนแรงและเสียชีวิตค่ะทางด้านของนายแพทย์นะคะวิรวัฒน์มโนสุทธินะนายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคนะคะและแพทย์หญิงจุรายวงศ์สวัสดิ์เนี่ยนะคะก็มีการกล่าวในการแถลงข่าวเรื่องของสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทยเนี่ยยังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องนะซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลนะคะโดยข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลเนี่ยนะคะตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมานะคะจนถึงวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการพบผู้ป่วยสะสมนะเกือบแสนนะคะเกือบแสนรายแล้วก็มีการเสียชีวิตด้วยนะคะมี1คือจำนวนนี้เนี่ยนะประมาณ10กว่ารายเสียชีวิตนะคิดเป็นอัตราป่วยตายนะคะร้อยละ 0.02 โดยพบผู้ป่วยในทุกช่วงอายุเลยแต่ว่าอัตราการป่วยสูงสุดเป็นกลุ่มเด็กอายุ0ถึง4ปีรองลงมาก็จะเป็นกลุ่มอายุ30ถึง39ปีและ20ถึง29ปีตามลำดับนะคะคุณผู้ฟังขณะเดียวกันเนี่ยโรคทางเดินหายใจอื่นๆอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่หรือว่า RSV เนี่ยก็มีแนว

โน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันก็ควรให้ความสำคัญนะคะกับการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโดยรวมนะซึ่งสำหรับสายพันธุ์โควิด-19 ปัจจุบันเนี่ยจากการติดตามการเปลี่ยนแปลงพบว่าสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังในประเทศไทยก็คือสายพันธุ์ดังกล่าวที่มีการบอกข้างต้นนะซึ่งก็พบต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางปี68นะคะและยังไม่พบหลักฐานว่าจะทำให้เกิดโรครุนแรงเพิ่มขึ้นโดยข้อมูลการเฝ้าระวังเนี่ยระบุบอกว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีอาการคล้ายกับไข้หวัดทั่วไปดังนั้นแล้วเนี่ยการพบสายพันธุ์ย่อยหรือการเปลี่ยนแปลงของเชื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่าโรคจะรุนแรงขึ้นเสมอไปนะพี่น้องประชาชนจึงไม่จำเป็นที่จะต้องกังวลนะคะกับชื่อสายพันธุ์แต่ควรที่จะติดตามข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เชื่อถือได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ยังบอกว่านะคะคือยังต้องบอกว่าโควิด-19 เนี่ยยังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องอะนะคะเพียงแต่ไม่ได้มีการเขาเรียกว่านะพัฒนาสายพันธุ์ที่มันแบบน่าเป็นห่วงนะคะมากไปอย่างนั้นนะคะคุณผู้ฟังก็ควรที่จะมีการแบบถ้าป่วยก็พักนะลดใกล้ชิดกันเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อหลายคนแบบนี้นะคุณผู้ฟังนะคะก็ฝากละกันเอาเป็นว่าในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันต่อดีกว่านะคะยังอยู่เป็นเพื่อนกันกับชั่วโมงของรายการไวคิดไวสร้างสรรค์ช่วงที่แล้วบอกมีนะคะคุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยบอกว่าอยากจะรับฟังงานเพลงหายใจแล้วไปต่อนะคะของลาบานูนนะคะก็มีการคอลแลบกับหนุ่มกะลาหนึ่งงานเพลงนี้จัดให้ฟังตอนนี้เลยแล้วเดี๋ยวจัดให้อีกหนึ่งงานเพลงพร้อมๆแล้วกันแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะช่วงท้ายรายการกับชั่วโมงของรายการไวคิดไวสร้างสรรค์ค่ะ

16นาทีกับอีก56นะคะ16นาฬิกากับอีก56นาทีกันแล้วนะคะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะจ๊ะกับชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ในวันนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ต้นรายการที่ผ่านมานะคะดูแลสุขภาพกันด้วยเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะยังอยู่เป็นเพื่อนกัน16นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz AM 756 KHz จนไปถึงระบบออนไลน์แล้วก็ระบบออนโมบายค่ะวันนี้พี่ปัดจากลากันไปก่อนแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังทุกท่านเลยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยไปลาสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขรายการพัฒนาขณะนี้เวลา 17:00 น.ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการพบกันในนี้ที่เรือนเราค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพบกันอย่างนี้เถิดเราเนาะกับพยายามค่ำๆพยายามนี่แหละตี5จนตี6พบกันในรายการ FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์กับวิทยุออนโมบายคุณผู้ฟังพบกันในรายการวันนี้เนาะวันเท3กันยายน2569วันนี้เป็นวันฮาร์ดพบกันทักทายกันค่ะเนาะช่วงเวลาพยายามค่ำๆแบบนี้พอถึงตีห้ากับเบิร์กวิทยุมายุเป็นเพื่อนกันก็เล่นกับเรื่องราวข่าวสารกันเนาะในส่วนของข้าวนั้นยังโคเคนะแต่ว่าในช่วงนี้ยังเพิ่งกินเล่งมากก็เลยเราไปฟังเพลงกันก่อนมาฟังกับงานเพลงเทฟ้าคุณผู้ฟังกันแล้วเดี๋ยวเรามากินเล่งกับเรื่องราวข่าวกันในช่วงหน้าค่ะ

ถ้าในส่วนของเรื่องราวข่าวคุณผู้ฟังเนาะการอยากที่เชิญชวนสำหรับคุณผู้ฟังนั่นก็คือในส่วนของจังหวัดนราธิวาสค่ะเขาเชิญชวนเนาะในเรื่องของกิจกรรมจิตอาสาคุณผู้ฟังงานนั้นนะจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจทำดีด้วยหัวใจว่ะนั่นเป็นการจากกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณศาลหลักเมืองนราธิวาสคุณผู้ฟังนะในวันเท7กันยายนนี้นะตี8เป็นตอนไปก็เชิญชวนใครเทอย่าว่าได้ว่าสะดวกเนาะก็ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันได้เนาะเราทำความสะอาดกันก่อนเพราะว่าหลังจากนั้นเราก็จะยังงานย้ายคุณผู้ฟังสำหรับในส่วนของศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสงานย้ายอะไรอานันเดี๋ยวช่วงหน้าเรามากันแหล่งกันช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวเรามากันแหล่งกับเรื่องราวข่าวกันค่ะ

คลื่อนไหวตั้งแต่ช่วงที่แล้วเนาะสำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นนั่นคืองานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดราชบุรีคุณผู้ฟัง9ถึง11กันยายนนี้นะซึ่งภายในงานนี่เขายังการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเนาะกิจกรรมชื่อกิจกรรมเทิดพระเกียรติต่างๆนะแล้วกันภายในงานนี่ยังในส่วนของการขายอาหารพิพิธภัณฑ์ทางวัฒนธรรมต่างๆกว่า30บูธด้วยกันเงินบูฟังกันกล่าวถึง11กันยายนนี้เนาะเทศบาลหลักเมืองจังหวัดราชบุรีกันไปกันได้เงินบูฟังเชิญชวนเนาะไปเที่ยวกันมากๆคุณบูฟังซึ่งศาลหลักเมืองของจังหวัดราชบุรีกับเป็นแหล่งรวมจิตใจของชาวจังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะกัดฟักกันด้วยเนาะสำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวอื่นๆว่ากันโต๊ะเราและเนาะช่วงนี้เบิกเพลงกันก่อนค่ะ

มาถึงในส่วนของงานของดีเมืองนารานัดเขกเข้ามาแล้วคุณผู้ฟังเนาะเขกเข้ามาแล้วสำหรับงานของดีเมืองนารา12ถึง21กันยายนนี้เนาะ10วัน10คืนนั้นเทส่วนรอหาหลัง912คุณผู้ฟังนะทั้ง5กองงานเป็นในส่วนของกองงานลงกองกองงานศิลปะชีพกองงานคือจูดกองงานประชันเสียงนกเขาชวากองงานขบวนเฮดทางบอกแล้วก็พิธีเปิดรวมไปถึงกองงานเรือกอและเรือยกองกันเรือคอชสีและกัดขบวนเฮดทางน้ำจิงถ้วยพระราชทานนาพระที่นั่งเนาะการสำหรับในส่วนของกองงานวันลงกองกองงานศิลปะชีพกับกระจุดนั่น12ถึง21เลยนะเทส่วนโรฮาและกันในส่วนของการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานนั่นเนาะกัน16 17คุณผู้ฟังวันที่16นะเสียงประเภทเสียงด้วยกันคือเสียงย้ายเสียงกลางเสียงและกระดาวรุ่งและกันวันที่17นั้นอีกเสียงประเภทเสียงเลยคือรวมเสียงดาวรุ่งเบบี้1เบบี้โศก5นั้นเรากัดลุ้นรางวัลเสาโรคนกกว่า90รางวัล5นั้นแล้วก็สำหรับบัตรเสาร์โรคนกนั่นนะเซ100บาททุกประเภทเสียงเลยนะแล้วก็เขาจะซ้อมย้ายคุณผู้ฟังใครเทสมัครแล้วกันนะเขาจะซ้อมย้ายในวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ตี7กว่าเช้าวันนะก็เชิญชวนกันด้วยแล้วก็สำหรับในส่วนของกลางในส่วนของงานแข่งเรือฮะนะแข่งเรือนี่17ถึง20กันยายนเทพระพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบรอบ50ปีริมเขื่อนตาพญาสายตำบลบางนางอำเภอเมืองนราธิวาสค่ะและกันในส่วนของกลางคืนค่ะนะกลางคืนนี่ก็ต้องบอกว่ายังดารานักร้องนะไม่เป็นในส่วน

0: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
1: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
2: พื้นถล่มคลื่นสนั่นแผ่นดินสั่นไหวจะอยู่หรือไปตัวคุณกำหนดได้รักโลกดูแลโลกอย่าให้โลกป่วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
3: เก็บ3เก็บง่ายๆพวกเรามาช่วยกันเก็บเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกกันเร็ว1เก็บขยะมาให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย2เก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งมีแสงสว่างอย่างเพียงพอและ3เก็บภาชนะที่มีน้ำขังเช่นปิดฝาโอ่งน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่เก็บง่ายๆแค่นี้ใครก็ทำได้มาร่วมกันสร้างให้ครอบครัวของเราแข็งแรงป้องกันยุงลายและโรคไข้เลือดออกกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจาก PNU DJ Search 2019

านผู้ฟังเราก็เล่นกันไปฟังเพลงกันไปนะเวลากำลังถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็ต้องลากันไปก่อนขอบคุณสักการติดตามรับฟังขอบคุณที่ยกเป็นเพื่อนกันให้กำลังใจกันกับพยายามคำคำแบบนี้วันนี้ไปก่อนนะโชคดียังความสุขกันทั้งเพคนดูแลสุขภาพกันด้วยแต่งไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ชาวไทยที่เคารพธงชาติเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทยเป็นเครื่องหมายแทนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของชาวไทยทุกคนฉะนั้นโปรดร่วมใจยืนเคารพธงชาติ
1: Sedaya yang dihormati, kita sama-sama ada bangsa, agama, raja, bangsa Thai kekal selama-lamanya. Sekiranya Thai binasa, bangsa, agama, raja dan segalanya di sekeliling kita akan hilang. Untuk mengingatkan bangsa, hormatkanlah bendera.

0: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

وزاهق ولكم الويل مما تصفون وله ما في السماوات والأرض ومن

0: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 18:30 นจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการใจถึงใจครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจดิฉันสาวรักษ์คำหวานรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวข่าวสารแรกในวันนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีไฟเขียวประกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะคุ้มครอง3ภัย30ล้านครัวเรือนรัฐนะคะจะช่วยจ่ายค่าเบี้ยบ้านเสียหายรับสูงสุด 100,000 บาทถ้าเสียชีวิต2ล้านบาทค่ะโดยนางสาวรัชดาธนาริเรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประกันภัยค่ะได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแนวทางดังกล่าวเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐจากเดิมที่รอให้เกิดภัยพิบัติแล้วจึงดำเนินการเยียวยามาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าโดยรัฐจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยสำคัญ3ประเภทค่ะได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวตั้งเป้าครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนระบบประกันภัยภัยพิบัติแห่งชาติจะช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงเงินสินไหมทดแทนได้รวดเร็วค่ะและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมซึ่งขณะเดียวกันภาครัฐสามารถบริหารความเสี่ยงและวางแผนงบประมาณสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่าในกรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะและในกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมค่ะซึ่งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติถือเป็นการปรับแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐในเชิงรุกจากการรอเกิดเหตุแล้วเยียวยาสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติค่ะขณะที่ภาครัฐสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะและสำหรับข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะจากเหตุที่ได้รับแจ้งว่าพบวานบูดาเกิดตื้นบริเวณริมเขื่อนหินชุมชนคลองเสาธงตำบลบางปูอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และคุ้มครองวานบูดา จึงมอบหมายให้นายปิ่นศักดิ์สุรัตน์วดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งดำเนินการหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียวานบูด้าจากการถูกเรือชนค่ะพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เฝ้าระวังตรวจตาและติดตามการเดินเรือในบริเวณพื้นที่อาศัยและเส้นทางการเคลื่อนที่ของวานบูด้าค่ะรวมถึงประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการเดินเรือเพื่อกำหนดมาตรการลดความเร็วเรือและลดความเสี่ยงจากการชนวานอย่างเป็นรูปธรรมจากผลชันสูตรซากวานบูด้าที่ได้รับแจ้งว่าพบเป็นวานบูด้านะคะเพศผู้อยู่ในช่วงวัยก่อนเจริญพันธุ์ความยาวลำตัว 10.70 เมตรไม่รวมส่วนหางที่สูญหายค่ะสภาพซากเน่าเปื่อยผิวหนังลอกหลุดกระดูกขากรรไกรบนกระดูกขากรรไกรล่างด้านซ้ายกระดูกจมูกและส่วนหางสูญหายวานมีความสมบูรณ์ของร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดีความหนาชั้นไขมันใต้ผิวหนัง 2.8 ถึง 4.0 เซนติเมตรไม่พบบาดแผลภายนอกเท่าที่สามารถสังเกตได้ระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างพบการช้ำและข้างเลือดบริเวณส่วนหัวพร้อมพบเศษกระดูกขากรรไกรบนฝังอยู่ในเนื้อเยื่อขากรรไกรล่างด้านขวาพบภาวะขากรรไกรล่างยื่นผิดปกติระบบหัวใจและหลอดเลือดไม่พบความผิดปกติค่ะระบบทางเดินหายใจอยู่ในสภาพเน่าสลายระบบทางเดินอาหารพบการวางตัวผิดปกติโดยกระเพาะอาหารและลำไส้เคลื่อนออกจากช่องท้องมาอยู่ใต้ผิวหนังบริเวณด้านซ้ายของลำตัวไม่พบเนื้อไตในลำไส้แต่พบรอยช้ำและข้างเลือดรอบผนังช่องท้องบ่งชี้ถึงการได้รับแรงกระแทกจากวัตถุไม่มีคมอย่างรุนแรงค่ะส่งผลให้กล้ามเนื้อและผังผืดบริเวณข้างลำตัวฉีกขาดทั้งนี้พบอาหารตกค้างในทางเดินอาหารส่วนท้ายส่วนตับไตและตับอ่อนอยู่ในสภาพเน่าสลายโดยผลชันสูตรสรุปว่าวานตายจากการได้รับแรงกระแทกอย่างรุนแรงบริเวณส่วนหัวและขากรรไกรบนส่งผลให้กระดูกขากรรไกรบนหักเกิดภาวะไส้เลื่อนบริเวณข้างลำตัวและเกิดภาวะช็อกจากการบาดเจ็บรุนแรงร่วมกับการสูญเสียเลือดนอกจากนี้ค่ะจากการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและข้อมูลการพบเห็นเบื้องต้นคาดว่าวานตัวดังกล่าวอาจเป็นเจ้ามาลีลูกวานตัวที่6ของแม่กัญญาซึ่งมีการบันทึกการพบเห็นครั้งแรกโดยคุณจิรายุเอกกุลเมื่อวันที่16พฤษภาคม2564ค่ะสำหรับแนวทางป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดเหตุในอนาคตกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะเร่งหาแนวทางเฝ้าระวังและติดตามการเดินเรือในพื้นที่ที่เป็นแหล่งอาศัยและเส้นทางการเคลื่อนที่ของวานบูด้ารวมทั้งพิจารณาจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจตาและประสานผู้ประกอบการเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการลดความเร็วเรือและป้องกันการเกิดเหตุซ้ำทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการเรือที่สัญจรในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนลดความเร็วเรือเมื่อพบวานบูด้ารักษาระยะห่างที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้หรือขับเรือตัดผ่านเส้นทางการเคลื่อนที่ของวานเพื่อป้องกันการรบกวนและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุเรือชนวานอาจจะเป็นการร่วมกันอนุรักษ์และคุ้มครองวานบูด้าในอ่าวไทยตอนบนค่ะให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะและสำหรับข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ค่ะบุกทลายโกดังการ์ดความจำเทือนค่ะเสียบปุ๊บไวรัสปั๊บหลอกโชว์ความจุเกินจริงโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอส.ร่วมกับตัวแทนผู้ปกป้องสิทธิ์เข้าตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าไม่ติดเลขที่ค่ะในพื้นที่ตำบลคลองสองอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีตรวจยึดของกลางเป็นการ์ดหน่วยความจำปลอมค่ะเครื่องหมายการค้าไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ Oppo SanDisk HP Xiaomi Kingston และ NKK Vision รวม6รายการค่ะจำนวน 16,245 ชิ้น ในความผิดฐานมีไว้เพื่อจำหน่ายสินค้าซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักรพฤติกรรมในการปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเสียหายจากการสั่งซื้อสินค้าประเภทการ์ดหน่วยความจำและแฟลชไดรฟ์ผ่านช่องทางออนไลน์และเมื่อนำมาใช้งานกลับพบว่าไม่สามารถใช้งานได้หรือหน่วยความจำไม่เต็มจำนวนค่ะและบางรายการพบอาการผิดปกติคล้ายการติดไวรัสทำให้ข้อมูลภายในระบบเสียหายอย่างหนักจากการประสานงานร่วมกับบริษัทผู้ผลิตเจ้าของแบรนด์แท้เพื่อตรวจสอบพบว่าเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะและปลอมเครื่องหมายการค้าเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการสืบสวนจนทราบว่ามีการใช้โกดังปิดในพื้นที่ตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นสถานที่กักเก็บสินค้าเพื่อเตรียมจำหน่ายค่ะจึงได้ขออนุมัติหมายค้นจากศาลเข้าตรวจสอบพบเป็นโกดังแฝดที่เชื่อมถึงกันมีการอำพรางประตูทางเข้าให้ดูเหมือนโกดังร้าง

0: ออมเครื่องหมายการค้าจำนวน 16,245 ชิ้นเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นพยานหลักฐานเบื้องต้นค่ะผู้ต้องหาซึ่งเป็นพนักงานดูแลโกดังให้การว่าเจ้าของหรือผู้ดูแลกิจการเป็นนายทุนชาวต่างชาติซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการสืบสวนขยายผลเพื่อนำตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนต่อไปค่ะก็ขอเตือนคุณผู้ฟังนะคะเวลาซื้อสินค้าออนไลน์นะคะก็ต้องเช็คดูรีวิวให้ดีๆนะคะไม่งั้นจะเจอของปลอมค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการใจถึงใจค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง YouTube Channel กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสำหรับในวันนี้ดิฉันสาวลักษณ์คำหวานและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรกวันพรุ่งนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแลปิดช่องโหว่ทางกฎหมายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนผู้ทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 รายยืนยันดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดองค์การสหประชาชาติเตือนปรากฏการณ์เอลนิโยมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นถึงระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงการคลังเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรกวันพรุ่งนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแลปิดช่องโหว่ทางกฎหมาย
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ครั้งที่1ทับ2569ภายหลังนายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานโดยมีภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมซึ่งที่ผ่านมามีกิจการ Data Center เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและพบว่ามีผู้ประกอบการบางรายไม่ได้ยื่นขอรับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOIแต่กลับอาศัยช่องว่างทางกฎหมายอื่นๆที่ยังมีข้อจำกัดและยังไม่มีกรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุมเข้ามาดำเนินการจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมยิ่งขึ้นขณะเดียวกันการกำหนดระเบียบและแนวทางการจัดการเกี่ยวกับที่ตั้งของ Data Center จะต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงานเช่นกระทรวงพลังงานหน่วยงานด้านผังเมืองรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครซึ่งได้มีการเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้ามาร่วมหารือด้วยแล้วทั้งนี้เพื่อนำกฎหมายและกติกาของทุกภาคส่วนมากางร่วมกันพิจารณาอย่างละเอียดทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่ามีจุดใดบ้างที่มีความรั่วไหลหรือยังขาดการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม
3: ทาง BOI เนี่ยหยุดไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ขอ BOI วันนี้ที่ไม่ขอ BOI ก็จะไปดูว่ามีกฎหมายอะไรอยู่บ้างหลายอันยังไม่มีกรอบในการกำกับดูแลซึ่งกฎตอนนี้เข้าใจว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีทั้งเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทม.ก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากลางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหนและมีตรงไหนที่ยังไม่กำกับ
2: นายเอกนิติยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษามุ่งเน้นการบูรณาการภาพรวมเพื่อวางกรอบกติกา Data Center ให้มีความชัดเจนโดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขและมาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ที่จะช่วยสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้ตกถึงมือคนไทยอย่างแท้จริงก่อนที่จะรวบรวมข้อสรุปและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการลักลอบก่อสร้างและติดตั้ง Data Center ในหลายพื้นที่ซึ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชนอยู่ในขณะนี้ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางในการแก้ไขปัญหากระทรวงพลังงานเร่งจัดระเบียบศูนย์ข้อมูล Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังพบมีถังเก็บน้ำมันสำรองผิดกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงมาตรการควบคุม Data Center หลังลงพื้นที่สัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจพบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองขนาดใหญ่เกิน 150,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตจึงส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีพร้อมเตรียมปูพรมตรวจ Data Center ทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานครหากพบผิด จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่าปัญหานี้สะสมมานาน 3-4 ปีบางแห่งติดตั้งถังน้ำมันมาตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งการนำน้ำมันมาปั่นไฟสำรองในชุมชนไม่สามารถทำได้จึงประสานนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งระงับส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างรอการตรวจสอบระบบคาดว่าใช้เวลาไม่เกินหลักเดือนนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ Data Center โดยมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลการจัดทำระเบียบใหม่เพื่อให้การพัฒนา Data Center เติบโตควบคู่กับเศรษฐกิจโดยไม่กระทบต่อประชาชนและการใช้ทรัพยากรนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท Data Center ย่านพระราม9หลังประชาชนร้องเรียนมีกลิ่นคล้ายน้ำมันจากท่อระบายน้ำพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินตรวจสอบในห้องปฏิบัติการคาดทราบผลภายใน 2-3 สัปดาห
5: ์นายจตุรงค์อัศวะไตรธรรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่บริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำภายในโครงการ1จุดซึ่งเป็นจุดพักน้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอกและเก็บตัวอย่างดินจุดท่อน้ำทิ้งลงสู่คลองที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการหลังประชาชนร้องเรียนได้กลิ่นคล้ายน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำเจ้าหน้าที่รับรู้ได้ถึงกลิ่นผิดปกติแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสารชนิดใดต้องรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการออกมาก่อนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ทั้งนี้เรื่องมลพิษจาก Data Center ถือเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทยเพราะนอกจากเรื่องคุณภาพน้ำแล้วกิจการประเภทนี้ยังอาจมีผลกระทบด้านอื่นเช่นเสียงจากระบบเครื่องจักรและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าความร้อนจากการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขม่าวและควันจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอีกด้วยดังนั้นการกำกับดูแล Data Center ในอนาคตอาจต้องอาศัยการบูรณาการหลายหน่วยงานร่วมกันทางด้านสิ่งแวดล้อมควบคุมอาคารพลังงานระบบระบายน้ำและสาธารณสุขเพื่อวางมาตรฐานที่ครอบคลุมผลกระทบทุกด้านปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ถูกตรวจสอบคุณสมบัติกระทบสถานะประธานกสทช.ด้านรองเลขาธิการกสทช.ยืนยันพร้อมอำนวยความสะดวกการทำงานโดยยึดหลักให้ความเป็นธรรมเจ้าหน้าที่รัฐนายไตรรัตน์ วิริยะ สิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดเผยถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นให้รับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ไว้พิจารณากรณีการยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.เรื่องการวินิจฉัยคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของประธานกสทช.โดยศาลปกครองสูงสุดระบุว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.เมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานภาพการดำรงตำแหน่งสิทธิการปฏิบัติหน้าที่และชื่อเสียงของนายแพทย์สรณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้เกิดความไม่แน่นอนและขาดความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะศาลจึงเห็นว่านายแพทย์สรณะเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายและมีสิทธิฟ้องคดีอย่างชัดแจ้งโดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งเสียก่อนซึ่งการตรวจสอบทางศาลควรเป็นการป้องกันหรือยับยั้งการใช้อำนาจรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมากกว่าทั้งนี้ขอยืนยันว่าจะอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมและปฏิบัติหน้าที่ของกสทช.อย่างเต็มที่พร้อมยึดหลักปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและให้ความเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเคร่งครัดซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ระบุว่าหากกระบวนการยุติธรรมยังไม่ถึงที่สุดหรือยังมีข้อโต้แย้งทางกฎหมายก็ไม่ควรดำเนินการใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของบุคคลดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันผู้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัดนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งาน ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวพร้อมยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทั้งนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.หาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึง
6: ก็ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันมีการชะลอในการลงทะเบียนจริงๆอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมกังวลที่สุดไม่ใช่ในเรื่องของตัวโมเดลหรือการที่คนเอาผิดโมเดลมาใช้งานอันนี้เดี๋ยวเรียนรู้กันไปเรามีเวลาคือความตั้งใจของรัฐบาลเนี่ยคือการทลายกำแพงความเหลื่อมล้ำใช่ไหมครับเราทำเรื่องของการเข้าถึง AI โมเดลโปรฟรีแล้วเนี่ยแต่มันมีอีกความเหลื่อมล้ำหนึ่งก็คือค่าเน็ตเราเห็นว่าตอนนี้ยอดมันกระจุกอยู่ที่กลุ่มคนที่อยู่ในเมืองซะส่วนใหญ่ยังไม่ออกไปถึงตามเป้าหมายที่เราอยากให้ถึงพี่น้องประชาชนที่ด้อยโอกาสกว่าก็ไปศึกษามาแล้วก็ทราบว่าเพนพอยต์หลักอันนึงสำหรับน้องนักศึกษาต่างจังหวัดคุณครูก็จะเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังหาแนวทางหาแนวร่วมอยู่ครับแล้วก็อยากที่จะให้การเข้ามาใช้งาน THAI เนี่ยมีโปรหรือว่ามีการใช้เน็ตในราคาที่ถูกหรือฟรีให้ได
1: ้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนผู้ทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้ว3,868 รายยืนยันดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบแข่งขันได้โดยสุจริต
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือกจังหวัดพิจารณาเพิกถอนและให้ความเห็นชอบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ออกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่งเพื่อรอการบรรจุจำนวน 3,868 รายพร้อมยกเลิกผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุอีก 2,057 รายจากจำนวนผู้ที่พบการแก้ไขคะแนนสอบทั้งหมด 5,925 รายโดยรายงานผลการดำเนินการต่อสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกอกลางภายในวันที่15กันยายนนี้สำหรับการดำเนินคดีตามกฎหมายได้ส่งรายชื่อและข้อมูลผู้ที่ถูกเพิกถอนให้แก่5หน่วยงานตรวจสอบเพื่อสืบสวนขยายผลตามอำนาจหน้าที่พร้อมแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.ในฐานะผู้รับจ้างจัดสอบกรณีเสนอข้อมูลผลคะแนนที่ผิดปกติโดยหารือกรมบัญชีกลางรวมถึงสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาชะลอการเบิกจ่ายงวดที่4จำนวนกว่า32ล้านบาทพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออปท.ด้านกฎหมายเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกรณีถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามมติการเพิกถอน
7: เราไปพบเจอว่ามีบุคคลบางกลุ่มได้ถูกแก้ไขคะแนนในการประกาศคะแนนการสอบกลุ่มคนเหล่านี้ได้ทั้งหมด 5,925 คนซึ่งกสทก็มีการประกาศใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำไปสู่การถอดถอนบุคคลที่มีคะแนนผิดปกติที่มีการบรรจุราชการไปแล้ว
4: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์กล่าวด้วยว่าในวันที่17กันยายนนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเสนอสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปเพื่อเยียวยาผู้สอบแข่งขันได้โดยสุจริตที่ได้รับการบรรจุในรอบที่1ถึง3ให้สามารถยื่นขอโอนย้ายได้เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ6เดือนและภายในเดือนพฤศจิกายน2569สำนักงานกกลางจะดำเนินการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับบัญชีที่ถูกต้องเพื่อดำเนินการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันกรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าพร้อมเตรียมผลักดันประกันภัยพิบัติทั่วหน้า คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้
4: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัฐนนท์ศรีก่อเกลือส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือเรนบอมทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงขณะที่ประชาชนบางส่วนไม่ได้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินเนื่องจากประเมินสถานการณ์จากพายุวิภาในปีก่อนรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดส่วนด้านการเยียวยารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ประสานธนาคารออมสินให้เร่งโอนเงินให้ผู้ประสบภัยภายใน3วันทำการเมื่อเอกสารครบถ้วนขณะที่จังหวัดน่านใช้เงินทดรองราชการช่วยเหลือแล้ว 4,416 ครัวเรือนกว่า27ล้านบาท
8: ตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้เข้าไประดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับใช้เวลาประมาณ7วันในการที่จะฟื้นฟูสภาพการสัญจรนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นการจ่ายเงินก็ยังมีมติของครม.ที่เยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต2ล้านบาทกรมปภ.เนี่ยนะครับได้แจ้งผ่านธนาคารออมสินนะครับให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในระยะเวลา3วันทำการหากเอกสารนะครับครบถ้วนก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
4: สำหรับแนวทางระยะยาวรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสำหรับ3ภัยหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกำหนดเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทกรณีอุทกภัยและ 5,000 บาทกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่อาจกำหนดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทโดยตั้งเป้าผลักดันให้เริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ชวิศาประทุมมารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยอิทธิพลพายุโซเดลส่งผลให้มวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่ปรากฏการณ์เอลนิโยจะส่งผลกระทบรุนแรงในช่วงปลายปีขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ
9: นายณัฐวุฒิแดนนีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสภาพอากาศภาพรวมในระยะนี้ว่าเริ่มดีขึ้นเนื่องจากพายุโซเดลได้เคลื่อนตัวห่างจากประเทศไทยไปทางไทเปและจีนซึ่งได้ดึงมวลอากาศเย็นและแห้งจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้พื้นที่ตอนบนมีอากาศเย็นอาทิจังหวัดเชียงรายอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสในตอนเช้าโดยคาดการณ์ว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะสิ้นสุดฤดูฝนในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนนี้เนื่องจากลมหนาวแผ่ลงมาเร็วกว่าปกติประมาณ2สัปดาห์อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอาทิจังหวัดอุบลราชธานีมุกดาหารและยะโสธรเนื่องจากตั้งอยู่บริเวณแนวลมปะทะรวมถึงภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดตากและอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีที่ยังคงเสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากดินอิ่มน้ำสูงส่วนภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอาจมีฝนตกเล็กน้อยช่วงบ่ายถึงเย็น
10: โซนที่เป็นของแนวรับลมมรสุมเดิมนะครับภาคตะวันออกจันทบุรีและตราดก็จะมีช่วงเช้าช่วงเย็นนะช่วงบ่ายเย็นก็มีโอกาสรวมถึงกรุงเทพมหานครนะฮะช่วงเลิกงานนะฮะ 4-5 โมงเย็นน่ะก็มีโอกาสแต่ว่าความรุนแรงคงไม่ได้เท่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับแต่ภาคที่เป็นภาคตะวันตกตอนที่อยู่ทางบนๆ นะฮะจังหวัดตราดถึงสบขอบพม่าฮะก็มีโอกาสที่จะมีฝนแต่ไม่ได้หนักนะครับแต่มีโอกาสที่มีฝนตกแล้วก็ฝนมันตกต่อเนื่องหลายวันตกอยู่เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าปริมาณการตกไม่มากแต่อาจจะมีบางพื้นที่ที่มันมีก็เรียกความอิ่มน้ำของดินอยู่สูงแล้วนะอาจจะมีความเสี่ยงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะยิ่งแถบบึงกาฬแถบทองผาภูมินะครับตอนนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังต่อไปอีกนิดหน่อยนะครับ
9: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่ากรมอุตุนิยมวิทยามีความกังวลต่อสภาวะเอลนิโยที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาแล้งจัดขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 60-70 เท่านั้นกรมอุตุนิยมวิทยาจึงประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เพื่อบริหารจัดการน้ำพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงด ทำนาปลังรณรงค์ใช้น้ำใต้ดินเฉพาะอุปโภคบริโภคและขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำเพื่อข้ามผ่านช่วงแล้งนี้ไปให้ได้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนซึ่งกฎหมายใหม่ขยายคำว่าความรุนแรงไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงการข่มขู่ทำให้หวาดกลัวหรือการบั่นทอนทางเศรษฐกิจด้วยที่สำคัญความผิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะยอมความไม่ได้และมีโทษหนักขึ้นโดยเฉพาะหากกระทำต่อเด็กหรือทำผิดซ้ำและนอกจากนี้หากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถออกมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีเช่นห้ามผู้ก่อเหตุเข้าใกล้เพราะความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องอดทนและไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวในบ้านรัฐบาลจึงมุ่งให้เหยื่อได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นและทำให้ทุกบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: บังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: ศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO ออกแถลงการในวันนี้ที่เตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโยมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นถึงระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อรูปแบบฝนและอุณหภูมิรวมถึงความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติต่างๆเช่นน้ำท่วมภัยแล้งและสภาพอากาศร้อนจัดพร้อมกันนี้ยังคาดการณ์ว่าโลกจะยังคงเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนิโยอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2570ทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนิโยถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไรก็ตามบรรดานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นและส่งผลให้สภาพอากาศสุดขั้วมีความรุนแรงมากขึ้นนายริชาร์ดมาร์ชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียเปิดเผยว่าออสเตรเลียและสหรัฐจะยกระดับความร่วมมือด้านกลาโหมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านกำลังรบระหว่างสองประเทศโดยกองทัพสหรัฐสามารถฝึกซ้อมจัดเก็บยุทโธปกรณ์และส่งอากาศยานทางทหารเข้ามาประจำการชั่วคราวในออสเตรเลียรวมถึงได้รับการสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุงให้กับเรือรบของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะส่งกำลังพลเข้าประจำการในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาร์ชหารือกับนายพีทเฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางความพยายามของออสเตรเลียและสหรัฐในการถ่วงดุลอิทธิพลของจีนและรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันในระยะต่อไปขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรและเวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 16:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
14: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
15: ถ้าปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
14: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยท
16: ที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
17: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
18: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาดอ่าน
19: ที่จะไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 19:31 นาทีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยครับ
20: ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
21: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมสิทธิชัยกำเนิดทองครับเป็นประจำที่เราจะได้ร่วมพูดคุยนะครับประเด็นร้อนต่างๆนะครับในแต่ละสัปดาห์กันนะครับไปร่วมพูดคุยกันกับศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วแหละครับสวัสดีครับอาจารย์ชยาครับ
22: ครับสวัสดีครับผมสินที่ใหญ่ครับและท่านผู้ฟังครับ
21: ครับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่ดูเหมือนว่าจะชุ่มฉ่ำกันตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์นะครับอาจารย์ครับตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เชื่อมต่อมาสัปดาห์นี้ด้วยนะครับอาจารย์จะมีเรื่องร้อนๆหรือเปล่าครับแหมอากาศมันก็ไม่ได้ร้อนนะครับอาจารย์ครับ
22: นี่กันยายนแล้วใช่ไหมครับ
21: ครับอาจารย์
22: เชื่อนะฮะเหลืออีกปีประมาณ4เดือนก็จะสิ้นปีแล้ววันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับ
21: ครับ
22: อย่างไรก็ตามอย่างที่คุณสิทธิชัยได้เรียนผมกับท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่าสภาวะอากาศสภาพอากาศแปรปรวนไฟไหม้ทั้งคลองถมทั้งคลองเตยทั้งมักกะสันเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยแล้วก็มันเกิดอากาศแปรปรวนรวมถึงทาน้ำหงน้ำแข็งไหลที่เนปาลที่ประเทศจีนเนี่ยนะครับแผ่นดินไหวอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ท่านนายกรัฐมนตรีหรือมิกกี้เมาส์เนี่ยพูดมาหลายครั้งเนี่ยนะ
21: ครับ
22: พร้อมท่านประธานรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีของเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เป็นครั้งแรกครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะครับวันที่หนึ่งกันยายนเนี่ยนะครับก็มีเป้าหมายสำคัญก็คือในเรื่องปัญหาความต้องการข้อเสนอของประชาชนและทุกภาคส่วนเข้าสู่ระบบการตัดสินใจของรัฐบาลเรียกง่ายๆเลยว่าสีจากพื้นที่สู่การตัดสินใจของรัฐบาลแล้วนำไปกำหนดแนวทางพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้อาทิจังหวัดสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีให้ตรงกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่ทั้งนี้เนี่ยครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านนายกและครม.เนี่ยได้ลงพื้นที่เพื่อดูแลที่บริเวณประตูน้ำหน้าคานที่คลองภูมิหน้าดําริอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามาฟังสถานการณ์อย่างเป็นการพัฒนาพื้นที่นะครับและช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเป็นประธานในการทำเวิร์กช็อปแนวทางในการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อประมวลปัญหาความต้องการและข้อเสนอและก็มีการขับเคลื่อนจากรัฐบาลแต่จริงๆแล้วผมเรียนตามตรงเนี่ยนะฮะก็มีการประชุมครม.สัญจรไม่ว่าจะเป็นนายกคนไหนต่างๆเนี่ยก็มีการไปนำปัญหาและก็ความเดือดร้อนของทุกภูมิภาคเลยนะครับพอกลับมาแล้วเนี่ยก็สั่งการไปตามแต่ละกระทรวงต่างๆเนี่ยแล้วแต่ละกระทรวงเนี่ยก็จะทำหรือไม่เนี่ยมันไม่เคยมีการประเมินผลมีการติดตามเลยสักครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับก็ยังไม่ค่อยพอใจกันสักเท่าไหร
21: ่
22: อย่างไรก็ตามก็ถือว่าเอาละครับก็ถือว่าท่านก็ทำหน้าที่ของท่านเนี่ยนะตอนนี้ท่านก็แบกภาระอึ้งอยู่เดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องวันที่14กันยายนเนี่ยเป็นวันที่มติค คณะกรรมการการเลือกตั้งในกรณีการหัวสวเนี่ยมันจะรอดหรือจะรุ่งเนี่ยนะฮะทั้งหมด229คนก็เดี๋ยวดูกันนะครับอย่างไรก็ตามครับอีกหนึ่งเป้าหมายในการลงพื้นที่เนี่ยซึ่งนายกมิกกี้เมาส์เนี่ยก็จะเยี่ยมชมเมืองเก่าสงขลาซึ่งรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนการผลักดันเมืองเก่าสงขลาเป็นเมืองมรดกโลกซึ่งน่าภาคภูมิใจนะครับคุณสิทธิชัยครับ
2: ครับ
22: เพื่อที่จะรับรู้คุณค่าทางประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของพื้นที่ในระดับนานาชาติและต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวการสร้างงานสร้างรายได้และเศรษฐกิจได้ต่างๆแล้ววันที่1กันยายนเนี่ยก็จะมีการประชุมครม.สัญจรเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ที่บริเวณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ข้อเสนอที่ก็รับฟังก็พูดถึงเรื่องของด้านเศรษฐกิจการคมนาคมการบริหารจัดภัยพิบัติความมั่นคงเป้าหมายต่างๆในการครั้งนี้ก็ฟังเสียงสะท้อนเนี่ยก็เป็นปกติอย่างผมที่เรียนไว้เบื้องต้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่มีการลงพื้นที่กันแต่จะทำจริงหรือไม่ทำจริงเนี่ยก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนว่าจะมีการเรียกร้องบ้างน้อยขนาดไหนอย่างไรเนี่ยนะครับ
2: ครับ
22: อีกหนึ่งเรื่องสำคัญก็คือท่านนายกเนี่ยแถลงพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทเนี่ยนะครับต่อผู้ที่สภาย้ำเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก้วิกฤตพลังงานแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและไม่กระทบต่อการบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยนะครับหรือ NPL เนี่ยไม่เกิน 70% ก็ที่ประชุมก็รู้สึกว่าจะมีพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์ซึ่งท่านเป็นรองประธานวุฒิเนี่ยเป็นประธานการประชุมก็บอกว่าให้อำนาจกระทรวงกู้เงินได้เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศในวงเงินเนี่ยนะครับของปีพ.ศ.2569เนี่ย400ล้านบาทเนี่ยเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยนะครับเห็นมีมติบอกว่าวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเห็นชอบในการให้มีการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังซึ่งพ.ร.ก.เนี่ยมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่9พฤษภาคม2569เนี่ยครับซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้ให้คำวินิจฉัยพ.ร.ก.ฉบับนี้เนี่ยไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ตามที่พระราชกำหนดไว้ตามเหมาะสมเนี่ยครับคุณอนุทินก็บอกขอย้ำว่าการกู้เงินในครั้งนี้เนี่ยมันมีเรื่องของวิกฤตทางด้านพลังงานเกิดขึ้นประมาณเปื่องบประมาณปี69เนี่ยมีไม่เพียงพอในข้อต่อขนาดของผลกระทบและการใช้ต่อการแก้ไขวิกฤตพลังงานรวมถึงใช้มาตรการการคลังไม่สามารถแก้ไขได้ทันหากไม่ทันอาจจะทำให้วิกฤตนี้ยืดเยื้อไปได้นะครับก็เพิ่มความเสี่ยงเชิงระบบจึงต้องตราพระราชกำหนดนอกจากนี้เนี่ยนะครับต้องสร้างความมั่นคงด้านพลังงานแล้วก็เปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานทดแทนและพลังงานเลือกสำหรับการเจรจาพรกนี้เป้าหมายนี่ก็แน่นอนก็เปิดเศรษฐกิจฉุกเฉินเลี่ยงไม่ได้ช่วยเหลือประชาชนอะไรต่างๆก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็คงต้องดูกันแต่ผมก็เชื่อว่าผ่านอยู่แล้วเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันผมก็ได้มีการพูดคุยกับชุดทีมงานของผมเนี่ยนะครับมีอาจารย์วิศนุเครืองามเนี่ยท่านก็เป็นพี่ใหญ่ของพวกเราเนี่ยนะก็คุยกันสนทนาเรื่องปัญหาบ้านเมืองอะไรต่างๆเนี่ยนะบอกว่ามันจะมีการยุบสภาไหมเราก็บอกว่าสรุปแล้วเนี่ยก็คงจะไม่ยุบสภาหรอกแต่เรียกว่าเห็นว่าฝ่ายค้านเนี่ยยื่นเรียบร้อยแล้วที่จะยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในกรณีของหัวทั้งสว229คนและก็ในเรื่องของเขากระโดงเนี่ยนะฮะซึ่งมันยื่นเยอะมานานตั้ง2ปี3เดือนได้แล้วมั้งครับคุณสิทธิชัยครับ
2: ครับก็เรียกว่ายาวนานนะครับอาจารย์ครับ
22: นานมากเลยนะฮะมันนานเหลือเกินแล้วคนไทยอาจจะลืมกันแล้วก็ได้ว่าหัวสวเนี่ยถามจริงๆผมต้องเรียนตามตรงนะมันหัวกันจริงๆเนี่ยนะฮะแล้วโดยเฉพาะยิ่งมันพาดพิงไปสู่ในเรื่องของพรรคภูมิใจไทยซึ่งคุณเนวินชิดชอบเนี่ยคุณเนวินแกก็ปฏิเสธนะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องสวเลยบริหารในเรื่องของทีมช้างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับในเรื่องสนามแข่งรถเท่านั้นเองเนี่ยนะครับก็อันนี้เขาก็คงจะปรึกษาทีมกฎหมายของเขาแล้วล่ะเป็นอย่างดีถึงได้กล้าออกมาตอบโต้ผู้สื่อข่าวเช่นนั้นเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูกันว่าจะเป็นอย่างไรแต่วันที่14กันยายนเนี่ยผมคิดว่ามติกกต.เนี่ยผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าคงจะมีการแน่นอน229คนเนี่ยคุณเนวินที่ชอบเนี่ยเป็นอันดับที่228นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีการถูกยกเลิกไปประมาณ100ถึง150 คนในเรื่องของสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเราขอเน้นย้ำอีกครั้งนึงมันหัวจริงๆครับคุณสิทธิชัยครับส่วนกรณีในเรื่องของปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยนะฮะผมคิดว่าสภาพอากาศที่แปรปรวนเนี่ยไฟไหม้อย่างที่ผมได้เรียนไว้เบื้องต้นเนี่ยทั้งที่คลองเตยทั้งมักกะสันแต่มักกะสันเนี่ยเล็กน้อยที่คลองเตยก็เล็กน้อยเนี่ยคลองโถมเนี่ยใหญ่มากเลยเนี่ยครับไม่มีผู้เสียชีวิตแต่บาดเจ็บทั้งหมด17รายนะครับแต่ไฟยังคุกรุ่นอยู่นะครับบอกมีการขโมยของกันโอ้โหยังมีการขโมยขนาดคนก็ทุกยากลำบากแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังไปเขาเปิดข้าวขโมยของของเขาเนี่ยซึ่งไม่น่าเชื่อที่ย่านแถววรจักรเนี่ยนะครับก็น่าจะใช้ระยะเวลานานในการซ่อมแซมพ่อค้าแม่ค้าก็ยังคงปักหลักเนี่ยนะคุณสิทธิชัยขายของอยู่บางคนนี่หมดตัวเลยนะครับผมก็ผ่านไปแถวนั้นเป็นบางครั้งเนี่ยแล้วบางทีดูใน YouTube ดูตามข่าวต่างๆเนี่ยพ่อค้าแม่ขายบางคนเนี่ยเป็นสุภาพสตรีเป็นคนไทยบ้างเป็นชาวต่างด้าวบ้างเนี่ยก็ถึงกับเรียกว่าบ่นกันระงมถึงกับน้ำตาเล็ดน้ำตาลาดเลยเนี่ยนะคือน่าสงสารมากเลยเนี่ยครับก็ถือว่าเอามันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่ใช่เฉพาะแต่ประเทศไทยเนี่ยนะครับก็น้ำป่าไหลหลากท่วมรีสอร์ทที่แก่งคอยที่มัวเหล็กจังหวัดสระบุรีที่รอยต่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานักท่องเที่ยวหน่วยกู้ภัยฝ่ายปกครองฝ่ายกองทัพฝ่ายทหารและชาวบ้านเนี่ยก็ส่งคลิปมาลงในโซเชียลเนี่ยนะครับทางด้านที่อำเภอทับวางที่แก่งคอยทั้งวัดทั้งสมภารต่างๆเนี่ยเขาย้ายสัมภาระหนีน้ำป่าไหลหลากท่วมกุฏินะครับก็ซ่อมน้ำในเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็รถยนต์กับน้ำท่วมครึ่งคันต้องการความช่วยเหลือนะครับตรวจสอบความเสียหายส่วนใหญ่ก็เป็นพวกที่เป็นพวกรีสอร์ททั้งสองอำเภอที่รู้สึกว่าอำเภอชะอมเนี่ย ก็น้ำท่วมหนักพอสมควรเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันครับน้ำท่วมประเทศจีนเนปาลกับประเทศจีนขณะนี้เนี่ยใกล้ถึงประมาณ 3,000 ถึง 3,500 กว่าคนแล้วเนี่ยนะครับที่รักษาชีวิตเนี่ยประมาณเกือบ700กว่ารายหน่วยกู้ภัยต่อสู้ในเรื่องของค้นหาคนเกือบประมาณ 3,000 เกือบ 4,000 รายเนี่ยนะครับพบศพแล้ว7ประมาณเกือบ700รายหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับยังหารายละเอียดไม่

0: กซึ่งกรุงเทพมหานครก็มีอาจจะมีน้ำท่วมสูงนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะสัมภาษณ์ยังไม่ทราบว่าจะสัมภาษณ์อาจารย์ท่านใดที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะครับว่าในเรื่องว่ากรุงเทพเนี่ยจะน้ำท่วมหนักมากน้อยขนาดไหนอย่างไรอย่างน้อยเนี่ยขึ้นรู้สึกว่าขึ้นปีละประมาณ 4-5 เซนเนี่ยนะครับบอกว่าจะสร้างคือเขื่อนกั้นน้ำในตามแนวตะเข็บทั้งในเรื่องของที่ทั้งสมุทรปราการสมุทรสาครจังหวัดเพชรบุรีราชบุรีเนี่ยนะครับแล้วก็ทางด้านอ่าวไทยแล้วเนี่ยก็ยังไม่ทราบว่าจะสร้างเสร็จเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูกันอย่างไรก็ตามนะครับก็มีทั้งเรื่องของพื้นฐานทั้งพลังงานขนาดใหญ่หน่วยบรรเทากู้ภัยบรรเทาสาธารณภัยของเนปาลระบุว่ามีคนงานในโรงไฟฟ้าพลังงานเนี่ยเกือบจะ1,000 รายนะครับสูญหายเป็นชาวต่างชาติประมาณ517 คนรวมถึงนักเดินป่าผู้แสวงบุญนะครับซึ่งผู้ชาวฮินดูเนี่ยที่ภูเขาที่ไกรราชของทิเบตเนี่ยนะครับฟื้นฟูประเทศเนี่ยอาจจะสูญเงินเนี่ยหลายพันกว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยครับทางอเมริกาเนี่ยก็ช่วยเหลือประเทศเนปาลเนี่ย 3.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะกรุงวอชิงตันเนี่ยนะครับก็ช่วยเหลือประมาณ 500,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐในเบื้องต้นก่อนเนี่ยนะครับต่อจนจีนเนี่ยที่จีหลงเนี่ยผลกระทบกู้ภัย 2,000 กว่ารายรวมถึง500คนในพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างมากมายทีเดียวในขณะเดียวกันก็น้ำท่วมที่แกรนด์แคนยอนครับก็ดับชีวิตไป1รายสูญหาย15คนฝนก็จะน้ำป่าไหลหลากในหลากหลายพื้นที่นะครับก็อยู่ที่รัฐอาริโซนาที่ไกลกันช่อนเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกว่าน่าจะไปมาแล้วเนี่ยนะตอนที่ผมเรียนหนังสืออยู่เนี่ยนะครับก็อยู่แถบภูเขาแม่น้ำโคโลราโดเนี่ยนะฮะจึงเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืออย่างน้อย62รายไปแล้วก็ให้ประชาชนตื่นตัวกันอยู่เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามกลับมาคุยกันถึงนี้เนี่ยนะฮะถึงเรื่องของการหัวสวและเขาประโดงเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย90 กว่าหน้า14 กันยาเนี่ยก็น่าจะลงมตินะครับขับไล่ในเรื่องของทั้งหมดเนี่ย26 คนซึ่ง26 สิงหาเนี่ยก็ไม่ได้มีการตามประกาศใช้กันไปเรียบร้อยแล้วนี่นะครับผมคิดว่าตรงเนี้ยมันคงจะต้องดูกันว่าในเรื่องของการคั่วสวเนี่ยซึ่งมันนานหรือเกินแล้วเนี่ยจะทำกันอย่างไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราคงจะต้องดูกันเนี่ยนะว่ามันมีการช่วยเหลือกันมีการที่จะดูแลตรวจสอบกันอย่างไรทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งกกต.เห็นว่าทั้งกกต.เนี่ยก็ยังยื้อยุดฉุดกระชากอยู่นะครับมีการพิจารณาจะมีการลงมติอย่างไรทั้งนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคนกรุงเทพมหานครวันนี้เนี่ยก็ประท้วงแล้วก็เฝ้าจับตาดูว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยจะวินิจฉัยจะมีคำตัดสินอย่างไรในกรณีดังกล่าวครับคุณสิทธิชัยครับ
1: ครับก็ต้องติดตามนะครับในเรื่องราวนี้หลายๆคนก็ให้ความสนใจนะครับคุณผู้ฟังครับอาจารย์ครับแล้วก็ติดตามกันเรียกว่ายาวนานอย่างที่อาจารย์บอกทีเดียวนะครับเรื่องของสวเนี่ยครับอาจารย์ครับ
0: มันนานมากแล้วมันนานมากแล้วก็ผมก็เห็นแล้วก็ผมก็เคยไปเฝ้าสังเกตการเนี่ยนะในช่วงที่เลือกตั้ง2 ปีกว่าแล้วเนี่ยก็เรียกว่าบางคนอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ว่ามันมีการเลือกตั้งสว บางคนก็บอกว่าขอโทษพูดขอใช้คำหยาบนะครับโอช่างมันก็โกงกันทั้งนั้นแหละแล้วก็ในส่วนรัฐบาลเนี่ยบรรดานักวิพากษ์วิจารณ์สื่อมวลชนในยูทูบเนี่ยก็บอกว่ามันโคตรโกงกันเลยเนี่ยมันก็โคตรโกงแค่จะทุกรัฐบาลเนี่ยจะมากจะน้อยเนี่ยก็โกงทั้งนั้นเนี่ยนะครับจนในที่สุดเนี่ยท่านอดีตนายกรัฐมนตรีคุณชวนหลีกภัยเนี่ยออกมาพูดเองเลยนะครับบอกว่าน่าจะยุบพรรคภูมิใจไทยได้แล้วเนี่ยนะครับเพราะว่ามันโกงกันเหลือเกินเนี่ยเพียงแต่ว่าหาในเรื่องของเอกสารจะพิสูจน์หลักฐานได้อย่างไรว่าเขาหัวกันอย่างไรแล้วก็เขาโกงกันอย่างไรเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันน่าจะมีการจับผิดกันได้สักทีหนึ่งเนี่ยนะครับก
1: ็
0: พอพิสูจน์กันจะถามว่าพิสูจน์ยาวนานขนาดไหนเนี่ยก็คงจะต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรเนี่ยนะครับแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยชาวบ้านชาวช่องคนกรุงเทพมหานครคนไทยจังหวัดคงไม่สักเท่าไหร่เนี่ยก็ประท้วงรัฐบาลนะครับแม้กระทั่งเสกโลโซเพื่อออกจากเรือนจำมาเนี่ยก
1: ็
0: ออกเพลงอนุทินอะไรทั้งหลายเนี่ยซึ่งเป็นคำหยาบคายผมไม่อยากกล่าวถึงเนี่ยนะก็ขับไล่รัฐบาลคุณอนุทินจริงๆแล้วคุณอนุทินผมว่าคงไม่เท่าไหร่นะคงมีเบื้องหลังที่เป็นครูใหญ่เนี่ยนะอยู่เบื้องหลังนี่แหละก็คงต้องดูกันว่าจะยุบกันจริงๆหรือไม่ทั้งนี้เนี่ยเห็นบอกว่าจะมีการตั้งม็อบขนาดใหญ่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับเพื่อขับไล่รัฐบาลเนี่ยในเร็วๆนี้ผมคิดว่าก็สร้างความวุ่นวายกันอยู
1: ่
0: ส่วนด้านพลัง

0: านเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับราคาน้ำมันวันนี้ก็แตะที่50 60ลิตรต่อบาทเนี่ยนะฮะแต่คนก็ใช้ในเรื่องของรถยนต์รถติดตลอดเวลาครับคุณสุทธิชัยครับ
1: ครับก็เรียกว่าสถานการณ์ต่างๆตอนนี้ก็ยังไม่นิ่งแล้วก็มีอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดมาก่อนนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของภัยธรรมชาติเนี่ยนะครับอาจารย์ครับแล้วก็บางทีอาจจะไม่ใช่ภัยธรรมชาติบางทีก็เป็นภัยที่มนุษย์เราเองประมาทนะครับอย่างที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านเราด้วยนะครับอาจารย์ครับแหมอย่าง
0: น
1: ี้ก
0: ็มันจริงๆแล้วคนไทยก็ต้องติดตามตรงเนี่ยครับผมก็ไม่อยากไปพูดไปว่ากล่าวคนไทยเนี่ยนะแต่คนไทยเนี่ยไม่เคยเรียนรู้นะอย่างที่เรียกว่าน้ำท่วมแถวน้ำตกแถวมวกเหล็กเนี่ยมันคงจำมาได้หลายสิบปีมาแล้วเนี่ยว่ายน้ำมันอยู่ดีๆเนี่ยน้ำป่าไหลหลากเนี่ยสีแดงเถือกเลยนะครับก็ทำให้ผู้คนเสียชีวิตกันไปหลากหลายรายทีเดียวและทุกปีคนไทยก็ไปเที่ยวกันเนี่ยนะที่น้ำตกแห่งนี้ที่มวกเหล็กนะครับก็ที่เขาใหญ่เนี่ยนะครับแต่เขาใหญ่มักไม่ค่อยเสียชีวิตเนี่ยนะครับเพราะว่ามันมีภูเขาเป็นแนวกั้นน้ำกันอยู่แต่เรียกว่าแถวมวกเหล็กเนี่ย อยากให้คนไทยได้มีการเรียนรู้สักทีหนึ่งเนี่ยนะครับส
1: ุ
0: ดท้ายสุดท้ายเนี่ยเห็นบอกว่าโรงนาเกลือเนี่ยทางประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาเคลมเขามาเขามีมติเขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่ของเขาเนี่ยนะฮะโ
1: อ้
0: มันมีตะโกหกหลอกลวงไปถึงไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะก็บอกว่าเป็นพื้นที่ของเขาชาวกัมพูชาชาวละแวกเนี่ยเขามาทำงานในแถวโรงงานนาเกลือมาเช้าเย็นกลับแต่ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนกัมพูชาเนี่ยที่มาทำงานในเมืองไทยบอกให้กลับไปเมืองเขมรไหมเนี่ยเขาบอกเขาไม่กลับหรอกเขาอยู่เมืองไทยดีกว่าเนี่ยนะครับแล้วพูดไทยชัดมากเลยเขาบอกอยู่กัมพูชาแล้วยากจนมากคนผู้หญิงคนไทยเนี่ยยาได้ไฟเด็ดขาดเลยเนี่ยนะครับห
1: รือ
0: แม้กระทั่งผู้ชงผู้ชายไปเข้าบ่งเข้าบ่อนเนี่ยบางทีถูกจับตัวแล้วก็ถูกขายอวัยวะต่างๆตับไตไส้พุงเนี่ยนะครับก
1: ็
0: ถือว่ามันเป็นเรื่องที่อันตรายมากครับผมไม่เคยไปเลยนะประเทศกัมพูชาเนี่ยเพราะว่ากลัวคุณอังเคิลคุณเนี่ยนะว่าแกจะทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับคนไทยเนี่ยนะฮะก็ชอบเคลมเรื่อยทั้งเขาพระวิหารกับอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยคิดว่ามันเรื่องที่ผมคิดว่าคนไทยเนี่ยไปลงทุนเยอะมากในประเทศกัมพูชาแต่จริงๆแล้ววันนี้ประเทศกัมพูชาเนี่ยก็รู้สึกว่าเงียบเหงามากสนามบินเตโชไม่มีนักท่องเที่ยวแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยเนี่ยนะครับส่วนประเทศไทยทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนชาวตะวันออกกลางเนี่ยโอ้มากันเยอะมากนะครับผมไปมาบนคลองอาทิตย์ละวันหรือ2วันเนี่ยจะเห็นทั้งชาวอินเดียชาวพม่าก็ดีชาวเวียดนามชาวจีนชาวตะวันออกกลางเนี่ยนะครับมาซื้อของสินค้าราคาถูกเนี่ยของก๊อปปี้อะไรต่างๆเนี่ยผมแบกครับผมกระเป๋าก็เดี๋ยวโอ้โหพลุงพลังเลยครับคุณสุทธิชัยครับก็เรียกว่าดีครับมาช่วยทางด้านสภาวะเศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยให้มีเงินกระเตื้องมากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าบรรดาหมอดูหมอดาวทั้งหลายก็คาดการว่าในส่วนของรัฐบาลเนี่ยน่าจะอยู่คงไม่ครบเทอมหรอกครับไม่ถึง3ปีหรอกก็จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีภายในไม่เกิน 2-3 เดือนนี้เนี่ยนะครับก
1: ็
0: คงต้องดูกันว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าครับคุณสิทธิชัยครับ
1: ครับก็อย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวร้อนๆนะฮะไม่ได้แผ่วตามอากาศเลยอาจารย์ครับ
0: มันสูดดูฝนนะฝนมันก็ช้ามาแต่มันไม่สามารถจะลงจิตใจคนได้แล้วก็วิกฤตขนาดนี้เนี่ยนะครับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยบางร้านเนี่ยไม่ได้รับขายสินค้าเลยเนี่ยนะบางทีผมเข้าไปบางร้านนี่เขาบอกอาจารย์ช่วยซื้อหน่อยเดี๋ยวผมก็ช่วยซื้อประมาณ1,500 บาทเท่านั้นเองเนี่ยครับนิดๆหน่อยๆเนี่ยทุกคนก็ต้องช่วยกันประหยัดครับในเรื่องตรงนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือในเรื่องของสภาพอากาศที่มันแปรปรวนอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ป้องกันน้ำท่วมเนี่ยนะฮะทั้งดีทั้งในเรื่องของเราได้ยินตลอดนะฮะภัยซ้ำซากท่วมซ้ำซากมาผมอายุ70กว่าแล้วเนี่ยก็ยังได้ยินถึงเรื่องต้องท่วมซ้ำซากและซ้ำซากอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะเลิกซ้ำซากกันสักทีนะครับคุณพี่ชายครับ
1: ครับก็ภาวนานะครับอาจารย์ครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลนะครับที่ร่วมพูดคุยในวันนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์ครับ
0: ครับผมครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้ทาง YouTube Atap Podcast นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและสิงคโปร์กระชับความสัมพันธ์ในการประชุม Leaders Retreat ครั้งที่5เดินหน้าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4มิติพร้อมเตรียมรับไม้ต่อประธานอาเซียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแจกันดอกไม้และกระเป๋าผ้าแก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่3กันยายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ผ่านมาเป็นเวลา42ปีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐซานมาริโนได้พัฒนางอกงามขึ้นด้วยความเข้าใจอันดีความมุ่งมั่นและไมตรีจิตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่มีศักยภาพเช่นการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา14นาฬิกา8นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยเวลา14นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569ณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครเวลา9นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม ในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่2กันยายน2569เวลา 19:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนั้นเวลา 21:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 20:08 นาทีต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการวิถีมุสลิมครับ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قاعدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kaum muslimin muslimat yang sedang mengikuti ruangnya kita. Malam ni malam Jumaat bersama dengan Dr. Abdul Razak bin Seng atau Mustajab. Maka malam ni bapak sekalian kita do tarikh 3 kan ya. Tak lama lagi lebih kurang 5 bulan lagi bapak sekalian kita akan menyambut bulan Ramadan pula tu. Maka bagi siapa yang puasa bulan Ramadan tahun lepas tak sempurna lagi tu, ada qada ke beberapa hari lagi tu, jangan duk galik dah. Pakat-pakat qada, jangan buat main-main dengan qada ibadat fardu saat ni tu. Qada-qada wisyak-syak insyaAllah ta'ala. Maka ibu bapa sekalian, malam ni kita nak berkecek tentang doa-doa jugalah. Lepas tu kita nak fokuskan malam ni doa berkenaan minta daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala jagakan anak-anak cucu kita dan menjadikan anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita depan tu jadi hamba Allah Ta'ala yang soleh solihah bapak sekalian. Masa kita lebih kurang berapa minit ni 50 minit insyaAllah Ta'ala kita akan dengar beberapa doa. Beberapa doa malam ni, dan doa ni dulu-dulu pun ustaz biasa baca kita. Biasa dia baca buat kita dengar mari dah cuba kita ubah semula oleh kerana masalah kita perang anak saat ni tu buat sekalian satu bebenar besar juga dalam masyarakat kita lah ni. Satu bebenar besar jugalah agak kata bagi siapa yang ada anak. Tak kira anak lelaki ke anak perempuan ke, dengan suasana masyarakat kita learning tu dia panggil cabaran banyak. Cabaran banyak. Ada setengah-setengah anak saat ni tu PA perangai yang berju alhamdulillah jadi qurrata ayun. Jadi panggil kata keutah duang cai bagi kita alhamdulillah, dan moga-moga mereka saat ni tu jadi jariah bagi kita, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut dalam sebuah hadis katanya apabila mati seseorang anak Adam saat ni tu, terputuslah segala-gala amalan dia kecuali tiga perkara. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Illa min salas atau illa min salasin, kecuali tiga perkara. Di antara tiga perkara saat ni tu ialah anak yang soleh bapak sekalian, anak yang soleh, anak yang solehah. Kerana kita pada awal lagi kita berkeluarga, kita bining, kita belaki saat ni tu, matlamat besarnya ialah membiarkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan umat-umat yang soleh solihah bapak sekalian. Kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala saat itu bagi anak lelaki yang soleh yang kita boleh tupai dunia dan juga boleh tupai di akhirat nanti. Tu dia. Dan juga anak perempuan yang solihah, kita boleh tupai dia dunia juga di akhirat nanti. Yang mereka saat itu jadi seorang hamba yang taat setia kepada Allah, seorang ummah yang mengikuti akan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tu ustaz sebut dah ni, kata perlu anak ni satu kuam tatai bapak sekalian, satu cabaran dalam masyarakat kita lah ni, kerana masyarakat kita lah ni ada setiap ada serba-serbi dengan benar-benar yang nak memusnahkan anak saat ni tu, banyak kara bapak sekalian di keliling kelala rumah kita saat ni tu, ada banyak benar-benar yang yang membawa akan membawakan anak kita saat ni tu, anak-anak saat ni tu pergi kepada jalan yang tak molek saat ni tu. Kita minta Allah Ta'ala melindungkan. Maka minggu lepas saat ni tu ustaz baca dah doa yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah sentiasa baca untuk anak-anak dia, cucu-cucu dia saat ni tu dilindung oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala-gala benda tak molek, daripada tipu daya syaitan, dengan doa kata a'udzu bi kalimatillahit tammah min kulli syaitanin wahamah. Tu tak baca gitu. Ajar buat kita gidah buat sekali. Maka malam ni kita nak sebut akan beberapa ayat Quran. Akan beberapa ayat Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut dalam Al-Quran, supaya kita saat itu sentiasa berdoa dengan menggunakan ayat-ayat Quran saat itu, minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala bapak sekalian. Dan tu malening ni pisik sikit bapak sekalian dah. Skalanya ustaz duk mari kecek sore ya. Sampai ke buku 9.20, 9.25 maka malening ni bapak sekalian herik sore anak mari tadi bawa anak perempuan mari sore supaya kecek bersama, berdoa bersama. InsyaAllah Ta'ala setelah lagi tu, masya Allah, kenapa ayah jik kita masuk dalam live show. Lama tak temu ayah jik dah. Ayah jik tak klik ke menara, berasa lama dah ni. Orang-orang masjid Haji Daud tu masih teringat ke ayah jik tu. Malam ni bapak sekalian kita nak minta anak perempuan kita saat ni tu, dia baca doa untuk Allah Ta'ala agi panggil apa ni, kurniakan kepada kita akan anak yang soleh, anak yang solihah. Selagi kak baca doa yang pertama sini abi tulis dalam surat 40 doa untuk anak kesayanganku tu suan tindang itu, khoai luk lan pen keu ta duang cai ti nam kuam phasuk ma hai tu anak ni dak kalulah ia reti dengar, mengaji panah, berjuruh, ibadat sempurna kita selaku bapak, kita selaku ibu dia, kita selaku tok nenek dia ni, kelih dah pun berasa sejuk, tenang hati dah. Duit ada sikit sebanyak pun berasa nak bagi. Harta ada sikit sebanyak pun berasa tak sayang nak bui. Kerana Allah Ta'ala bui anak yang soleh, anak yang juruh, anak yang solihah, anak yang taat kepada dua ibu bapa, yang taat kepada Nabi dan taat kepada Allah Ta'ala saat itu, agak kata satu kurniaan yang sangat berharga lah bagi kita hidup dunia ni. Lalu tu kita membimbingkan, kita mentarbiahkan mereka ini supaya mereka tu jadi anak yang soleh, anak yang solihah. Kemudian pada suatu hari yang kita mati kita, mereka sentiasa berdoa minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala saat itu bagi rahmat, bagi maghfirah kepada ibu bapa dia, tok nenek dia yang sudah meninggal dunia saat itu. Kure-kure mereka kata Allahumma ghafir lahu warhamhu, Allahumma ghafir laha warhamha, ataupun Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Dah tu kurang-kurang. Kalau anak yang juruh, dia akan ingat kepada ibu bapa dia yang meninggal dunia dah. Dan dia baca selalu dah. Dah rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Dan seumpama tu doa-doa lain lagi bapak sekalian. Allahu akbar. Alhamdulillah. Maka cuba. Cuba kak baca doa yang pertama. Dah doa kita berdoa semoga Allah Ta'ala bagi kepada kita saat itu anak yang soleh, anak yang solehah, anak yang sentiasa mentaati Allah dan mentaati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakat baca doa yang pertama. Baca berdua sikit.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
0: Masya-Allah. Nah, Rabbana hablana. Allah Taala mulai doa ni dengan kata Rabbana, wahai Tuhan aku. Wahai Tuhan kami, hablana. Nah, bagikanlah kepada kami. Nah, doa ni Allah Ta'ala remton dua kamu wa Rabbana. Maksudnya, oh, pra jau kong puak rau. Hablana, ko pra ong sung pratan hai ke rau. Tu kita minta daripada Allah Ta'ala. Kita minta dengan betul-betul. Dah, tak ada kena main om-om dah. Minta betul-betul. Rabbana, hablana min azwajina. Daripada isteri kami. Nah, daripada isteri-isteri kami, mana kata daripada isteri kita tu tubik anak-anak yang soleh solehah. Memanglah anak saat ni tu dia kena keluar daripada isteri kita, dia mari daripada isteri kita. Anak tak mari daripada diri kita sendiri. Nah, lalu tu kita orang yatai, kita suami ni, nah, kena sentiasa baca doa katanya Rabbana hablana min azwajina. Nah, minta juga Allah Ta'ala beri kepada kita saat ni tu, nah, isteri yang solehah. Terkalulah kita orang yatim tu, kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala beri isteri yang berjuruh. Nah, kita kelih dia dah, tenang hati kita, kita tengok kepada dia dah, sejuk mata kita. Dan kita duduk rumah kali dengan dia dah seronok. Rumah pun tenang, sejuk. Tak ada duk bergaduh gapo-gapo dak. Tak ada duk baloh gapo, tak ada duk mengenak gi mengenak mari. Tak ada gi duk maki gi maki mari. Dia panggil kata, satu hati, satu jiwa, satu badan. Nah, untuk nak membinakan keluarga bahagia. Nah, tu lalu tu keluarga bahagia bapak sekalian pasti ia kena mula daripada isteri yang solehah. Juga keluarga nak bahagia saat ni tu ia kena mula daripada suami yang soleh. Suami tu laki yang bertanggungjawab, tu laki yang cari nafkah yang halal, wak mari pera anak-anak, mari pera bini. Nampak tak? Tu dia. Lalu tu, kalau kita ni seseorang perempuan tu boleh suami yang soleh, ibarat kata boleh geliga duk le tangin dah. Nah, seseorang perempuan ni kalau boleh orang jate yang soleh, orang jate yang baik, orang jate yang ada ilmu, orang jate yang taat kepada Allah dan ikut kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibarat kata orang tino tu tu, nah, dunia ni ni dok la gengge tangi dia dah. Nak kap pinong, nak kap ta, hak wa ying dai nah, dai suami ti pen bukkhon ti soleh, pen bukkhon ti yu nai kalong ko Allah Subhanahu wa Taala, tam ibadat yang samam samo, mai ka tam kan dai ti la meut to kot mai kong Allah ru kot mai kong ban meung. นะครับทำมาหากินด้วยอาชีพที่สุจริตนะอาชีพที่ฮาลาลแล้วก็นำรายได้เหล่านั้นนะนะมาเลี้ยงภรรยามาให้นับก้อแก่ภรรยามาดูแลภรรยานะครับแล้วก็ถ้าหากว่าผู้ชายใดที่ได้ภรรยาที่ซอลิฮะก็เช่นกันนะครับนะเป็นคนที่ สามารถประสานสองใจให้เป็นใจเดียวกันนะครับสามารถที่จะจับมือไปด้วยกันนะครับมีอะไรก็สามารถที่จะมาร่วมกันขบมาร่วมกันคิดนะครับเพื่อที่จะสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวที่เป็นสุขได้อย่างไรให้เป็นครอบครัวที่กล่าวว่าบัยตีญันนาติรูมูฮากูชิรกากูนะบ้านฉันคือวิมานของฉันบ้านฉันคือสวรรค์ของฉันเนี่ยนะเราต้องมาร่วมกันนะพี่น้องนะครับดังนั้นดุอาต้นนี้นะพี่น้องนะฮะถ้าเป็นไปได้เลยนะครับสำหรับพี่น้องมุสลิมหรือมุสลิมะที่ยังไม่มีสามียังไม่มีภรรยานะพี่น้องก็สามารถจะขอตั้งแต่ก่อนมีครอบครัวเลยนะครับนะพี่น้องอย่าได้รอว่าเดี๋ยวให้ฉันแต่งงานก่อนให้ฉันสมรสก่อนแล้วฉันจะค่อยอ่านดุอาต้นนี้ไม่ได้นะครับพี่น้องต้องอ่านดุอาต้นนี้ตั้งแต่พี่น้องยังเรียนมัธยมเลยนะตั้งแต่พี่น้องยังเป็นสาวยังเป็นหนุ่มนะครับต้องท่องดุอานี้แล้วก็อ่านดุอานี้ทุกวันเชื่อเถอะครับว่าเมื่อเราหมั่นขออะไรกับอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮฺตะอาลาก็จะประทานสิ่งนั้นให้แก่เราคิดตะโนสติโยงาปาดูอ่อนิรับบานาฮับลานามินอัจวาจินาวะซุริยาตินากุรรติอาอัยน์วะจัลนาลิลมุตตะกีนอิมามะอัลลอฮฺอักบัรดังนั้นดูอ่อนบทนี้นะพี่น้องมันก็มีสองสามคีย์เวิร์ดด้วยกันดูอ่อนซ้อนนิ่งนี้เดี๋ยวดูกับติงเงยังAllah Ta'ala beri kepada kita, so kita minta daripada Allah Ta'ala tu tiga perkara. Pertama kalinya, hablana min azwajina. Wahai Allah, engkau bagi kepada kami dah daripada isteri-isteri yang solihah. Nah, doa ni kalau kita tino baca pun tak apa. Nah, minta ya Allah bagilah suami yang soleh kepada aku. Ya Allah, mintalah engkau hatakan orang lelaki yang baik, orang lelaki yang taat kepadamu, orang lelaki yang ikut sunnahmu. Ya Allah, janganlah hala kepada aku lelaki yang tak tahu gapo. Nah, lelaki yang tak kenal Allah, tak kenal kiblat, tak tahu semaya, tak tahu puasa, lelaki yang buat benda maksiat, menjauhlah orang tiada macam tu daripada aku. Menjauhkanlah perempuan macam tu daripada aku. Janganlah Allah orang macam tu jadi pasangan hidup aku. Pertama kali. Maka daripada kita boleh isteri yang solehah. Kita boleh suami yang soleh. Tak mau, kalau dah paraya ti solehah, kalau dah suami ti soleh, nenon, nak kah, penghasil, kau cah ok ma di duit, nak kah, pi nong, nak, kah, long an ik tiao di doa taki, nak kah, Rabbana hablana, nak kah.
1: Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alni lil muttaqin
0: waj'alna
1: lil muttaqina imama.
0: Okay, พี่น้องนะผมจะเล่าเรื่องหนึ่งนะครับมีชายผู้หนึ่งนะพี่น้องลองฟังดีๆนะชายผู้หนึ่งนะชื่อว่านุมานเบนซาบิตนุมานเบนซาบิตเนี่ยเป็นชายหนุ่มรูปงามแล้วก็มีอัคลักษ์มีจรรยามารยาทที่ดีเลิศเลยนะครับพี่น้องนะฮะครั้งหนึ่งเนี่ยนะนุมานเบนซาบิตบุรุษผู้นี้วัยรุ่นคนนี้นะครับนะเดินริมคลองนะครับปรากฏว่าได้เจอกับลูกแอปเปิลลูกหนึ่งนะครับลอยมาตามน้ำนะครับด้วยความหิวของเขาก็เห็นแอปเปิลที่ลอยตามน้ำนะครับเขาก็ได้หยิบแอปเปิลที่ลอยมาเนี่ยแล้วก็มารับประทานมาบริโภคนะฮะมากินพอกินเสร็จแล้วปรากฏว่าเขานึกขึ้นมาได้ว่าต่อเมื่อมีแอปเปิลลอยน้ำมาเนี่ยแน่นอนแหละริมน้ำเนี่ยจะต้องมีสวนแอปเปิลแล้วก็แอปเปิลลูกที่เขาได้กินไปสักครู่เนี่ยมันต้องมีเจ้าของใช่ไหมครับมันต้องมีเจ้าของแล้วเขาบริโภคไปแบบไม่ขออนุญาตจากเจ้าของก็แสดงว่าเขาบริโภคในสิ่งที่ไม่ฮาลาลเพราะไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าของถึงแม้ว่ามันจะลอยมาตามน้ำก็ตาม ด้วยความเป็นวัยรุ่นที่ซอลแหละนะพี่น้องเขาไม่ยอมที่จะให้อาหารที่เข้าไปอย่างกระเพาะอาหารของเขานั้นอยู่ในสภาพฮารอมอย่างนั้นเพราะว่าอาหารที่เข้าไปในกระเพาะเรานะพี่น้องนะไม่ว่าจะในลักษณะของฮาลาลก็ดีของฮารอมก็ดีล้วนแล้วมันจะถูก process มันจะถูกกระบวนการย่อยสลายกลายเป็นเลือดเนื้อของเราพี่น้องแล้วนุมานเบนซาบิตนี่นะฮะก็ไม่ใช่นุมานเป็นชื่อว่าซาบิตนะเป็นชื่อซาบิตนะชื่อซาบิตนะไม่ใช่นุมานนะซาบิตนะครับซาบิตเนี่ยเขาก็ไม่ยอมที่จะให้เลือดเนื้อของเขาเนี่ยนะครับเป็นเลือดเนื้อที่ฮารอมจากการกินลูกแอปเปิ้ลนะครับนะเขาก็เดินไปตามแม่น้ำปรากฏว่าเดินไปก็เจอสวนแอปเปิ้ลสวนหนึ่งนะครับก็ตามหาเจ้าของพอตามหาเจ้าของแล้วเขาบอกว่าท่านเป็นเจ้าของของสวนแอปเปิ้ลนี้ใช่ไหมนะผู้ชายบอกว่านั่นใช่ฉันเป็นเจ้าของนะครับซาบิตบอกว่าฉันเนี่ยนะได้กินลูกแอปเปิ้ลของท่านที่ลอยน้ำไป1ลูกนะครับดังนั้นฉันก็เดินมาหาเจ้าของสวนจึงเจอท่านวันนี้ฉันจะขอมาขมาโทษขอฮาลาลแหละว่ายังไงมุดก็ต้องมีต่อฮาลาลละแต่สบายยามาแกว่าต่อปอต่อทวบีโยสักหนึ่งตัวแต่ฮาลาลากี่ยามาแกกิดนะอายก็มาขอนะครับแล้วผู้ชายคนนั้นนะครับบอกว่าเออนะหาได้ยากมากวัยรุ่นที่รับประทานอะไรของใครแล้วเนี่ยมาขอฮาลาลมาขออนุญาตให้เจ้าของนั้นฮาลาลให้เนี่ยมันหาได้ยากมากมากเลยนะครับดังนั้นเจ้าของสวนนะพี่น้องนะเจ้าของสวนบอกว่าได้ฉันจะฮาลาลให้แก่เจ้าได้แต่จะต้องมีเงื่อนไขหนึ่งเงื่อนไขคุณฮาลาลวุลเลแต่ปิดเงื่อนสัตว์ชาระนะถ้าเจ้าตอบรับเงื่อนไขของฉันนี่นะฉันก็จะฮาลาลให้แต่ถ้าเจ้าเนี่ยไม่ตอบรับฉันก็ไม่ฮาลาลนะครับด้วยความกลัวต่อบาปนะด้วยความกลัวต่อบาปนะซาบิตเนี่ยนะก็จึงยอมรับว่าถ้าอย่างนั้นฉันยอมรับเงื่อนไขของท่านหากว่าเงื่อนไขนั้นไม่เป็นที่ขัดแย้งกับบัญญัติของอัลเลาะห์ตะอาลาเขายอมรับเพราะว่าเขาต้องการคำฮาลาลคำเดียวนะเงื่อนไขยังไงเขารู้หรือยังยังไม่รู้อิตะฮาวลากิกัตชะระกับผมแล้วตัวยาแต่ตัวยอยากะตออ่ะเงื่อนไขของฉันคือเจ้าจะต้องแต่งงานกับลูกสาวของฉันมุกนั้นนี่ก็งานตินอกุอย่าบอกว่าเจ้าเนี่ยจะต้องแต่งงานกับลูกสาวของฉันซึ่งลูกสาวของฉันเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ตาบอดมาตาบุตโตเนี่ยมาตาบุตโตสุดนั่นนี่ก็สังกุนั่นนี่ก็งานตินอตาบุตโตนี่ไม่พอแค่นั้นนะพี่น้องไม่ใช่เฉพาะแค่ตาบอดนะหูหนวกอีกมาจริงอตุลีบุลโลจริงอตุลีสุดนะจะสังกันในกองกตินบุตโตลากิตุลีลากิยังไม่พอแค่นั้นนะเป็นใบอีกต่างหากอัลลอฮ์แม่บิสูบุลตามบัวจูโกครบเครื่องเรื่องผู้หญิงนะ

บาปเนาะก็ว่าโอเคละนี่ก็กันนี่ก็ละแต่งก็แต่งนะถึงแม้ว่าผู้หญิงจะตาบอดหูหนวกเป็นใบ้ก็ตามก็ยอมแต่งงานนะครับครั้งเมื่ออากะนี่ก็เสร็จนะครั้งเมื่ออากะนี่ก็เสร็จนะครับนะผู้ชายคนนั้นก็พาซาบิตเนี่ยไปส่งที่ห้องของผู้หญิงซึ่งเป็นภรรยาของเขาซึ่งเป็นภรรยาของเขาแล้วใช่ไหมครับนะพอซาบิตเนี่ยไปเคาะประตูให้สลามปรากฏว่าผู้หญิงที่อยู่ในห้องนะครับมาเปิดประตูนะฮะมาเปิดประตูให้พอซาบิตเห็นนางผู้หญิงในห้องเนี่ยตาก็ไม่ได้บอดแล้วก็หูก็ไม่ได้หนวกรู้ได้ยังไงว่าหูไม่ได้หนวกเพราะซาบิตเคาะประตูนางได้ยินก็แสดงว่าไม่ได้ตาบอดไม่ได้หูหนวกแล้วก็ซาบิตให้สลามผู้หญิงก็รับสลามว่าอะไรกุมุสลามก็แสดงว่าไม่ได้เป็นใบ้เอาผิดห้องแงเลยนะซาลาวีเละละซาบิตว่าลากีเนี่ยโอเคสอนอะไรนี่ย่าลากีต้องมาน่าจะมาห้องผิดห้องแล้วลากีกิชากีตุทัวเดียวสันพ่อของผู้หญิงนั้นบอกว่าตะกี้นะผิดห้องนะครับนะผิดห้องผู้ชายถามว่าผิดห้องยังไงเอ้าก็ท่านบอกว่าผู้หญิงที่เป็นภรรยาของผมนั้นนางตาบอดหูหนวกแล้วเป็นใบ้แล้วผู้หญิงที่อยู่ในห้องเมื่อสักครู่น่ะนะตาก็ไม่ได้บอดหูก็ไม่ได้หนวกนะปากก็ไม่ได้ใบ้จึงผิดคนแน่นอนนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นพ่อของผู้หญิงก็บอกแกซาบิตว่าที่ฉันบอกว่าลูกสาวฉันน่ะตาบอดเป็นเพราะว่านางไม่เคยดูสิ่งที่เป็นมะเซียตอัลลอฮ์นางไม่เคยดูตาของนางเนี่ยไม่เคยดูมะเซียตเลยดวงตาของนางเนี่ยไม่เคยไปแตะต้องสิ่งที่เป็นบาปมาโตดิโอมาโตอะโนติโนดิโอซานิโตตะเบซอกิกลิบนอมนอมะเซียซาบิตุยะกะตะมาตะยะบุตโตแล้วหูหนวกล่ะกลิงโอยตะเบซอดังงาBenar-benar maksiat tak dengar orang mengupak, tak dengar muzik, tak dengar gapo gitu gitu. Dia tak dengar benar maksiat. Nah, lepas tu mulut dia bisu macam mana? Dia tak kecek benar karo. Dia tak kecek benar-benar sia-sia. Supo dengan Nabi kata, kalau mena kecek mun kecek hak molek. Kalau mun kecek hak tak molek tak leh, masa kecek tak apa. Tengok tu.แม่เนี่ยผู้หญิงที่ซอลิฮะห์นี่นะก็เป็นอย่างนั้นนะครับนะนางจะไม่ดูอะไรที่เป็นมะเซียดนางจะไม่ฟังอะไรที่เป็นมะเซียดแล้วก็นางจะไม่พูดในสิ่งที่ไร้สาระนั่นแหละคือผู้หญิงที่เจ้าเห็นนั่นแหละคือภรรยาของเจ้าโดยแท้แล้วที่ฉันบอกว่าตาบอดนั้นเพราะนางไม่ได้ดูมะเซียดหูหนวกเพราะนางไม่ได้ฟังสิ่งที่เป็นมะเซียดแล้วก็เป็นใบ้เพราะนางไม่พูดเรื่องที่ไร้สาระโอเคนะฮะสองคนนั้นแต่งงานออกมาแต่งงานแล้วพ่อเป็นสามีเป็นผู้ชายที่สอนและภรรยาเป็นผู้หญิงที่สอนเลยค่ะปรากฏว่าผู้ชายสอนและหญิงสอนเลยค่ะอยู่ด้วยกันนะครับอัลลอฮฺตะอาลาให้ริสกีลูกแก่เขาเป็นลูกที่สอนและลูกของเขาทั้งสองก็รู้ไหมว่าเป็นใครฮะเป็นอบูฮานีฟะห์นุมานบินซาบิตเจ้าของมัซฮับฮานาฟียะห์ผู้ก่อตั้งมัซฮับฮานาฟียะห์คือนุมานบินซาบิตอัลลอฮุอักบัรนั่นคืออบูฮานีฟะห์นะซาบิตนั้นเป็นพ่อของอบูฮานีฟะห์นะครับดังนั้นพี่น้องครับเราก็เช่นกันนะเราก็ต้องพยายามคัดสรรภรรยาที่ซอลิฮะเราต้องพยายามคัดสรรสามีที่ซอละนะครับท่านผมจำได้ว่านบีได้พูดไว้ในหะดีษบทหนึ่งว่าต่อเมื่อมีผู้ชายที่ซอละมาสู่ขอลูกสาวของท่านแล้วท่านจงจัดการสมรสให้แก่เขาเถอะหากเจ้ามิทำเช่นนั้นเจ้าได้กระทำการที่เป็นฟาซาดบนพื้นแผ่นดินอย่างใหญ่หลวงยิ่งนักนะครับดังนั้นพี่น้องครับก็อยากจะบอกสำหรับวัยรุ่นที่มีการวางแผนอยู่แล้วหรือมี
มีพ

0: แพลนว่าจะแต่งงานนะจะมีคู่นะครับในอนาคตผมก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยนะอ่านดูออต้นนี้ไปพลางๆนะครับส่วนพี่น้องที่มีภรรยาแล้วมีสามีแล้วมีลูกแล้วก็ต้องอ่านเหมือนกันนะครับนะอ่านดูออต้นไหนก็ตะกี้ครับ
1: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما
0: โอเคนะเราได้ภรรยาที่ซอลิฮะห์แล้วเราได้สามีที่ซอลิฮะห์แล้วก็จะได้ลูกที่กุรรอตะอะยุนนะฮับลานามินอัซวาจินะวะซุรรียาตินะแล้วก็อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงประทานมอบให้แก่เราซึ่งซุรรียะซึ่งทายาทนะครับให้ทายาทที่ซอลิฮะซอลิฮะแล้วเป็นยังไงครับทายาทที่ซอลิฮะซอลิฮะเนี่ยเปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจของพ่อแม่นะครับไม่มีหรอกพ่อแม่ที่ไม่รักลูกนะครับพี่น้องอัลลอฮุอักบัรนะผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยนะพี่น้องของเราที่มีครอบครัวแล้วหรือกำลังวางแผนจะมีครอบครัวเนี่ยนะครับบุตรดูอาเนี่ยเขาดูอาอยู่ตลอดแม้แต่เขาเจอกับเพื่อนๆ เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเธอช่วยดูอาให้ฉันได้สามีที่ซอลิฮะห์ด้วยนะครับเฮ้ยเธอช่วยดูอาให้แก่ผมได้ภรรยาที่ซอลิฮะห์ด้วยนะคือนี่แหละครับพี่น้องเป็นหน้าที่ของมุสลิมด้วยกันที่จะต้องดูอาให้แก่กันและกันโดยเฉพาะเราดูอารับหลังเนี่ยไม่ใช่พูดรับหลังนะดูอารับหลังเนี่ยเป็นสิ่งที่นบีส่งเสริมนะพี่น้องเพราะว่าดูอารับหลังเนี่ยนะฮะเป็นดูอาที่มุสตาญาบที่สุดเลยการที่เราดูอาให้แก่พี่น้องของเราให้แก่เพื่อนของเราให้แก่คนที่เรารู้จักขอให้อัลลอฮฺตะอาลาประทานสิ่งดีๆให้แก่เขาสมมุติว่าเรามีเพื่อนที่ยังไม่มีครอบครัวนะเราก็ดูอาโออัลลอฮ์บากีละkepada saudara aku tu isteri yang solihah wahai Allah bagilah kepada saudari tu suami yang soleh เห็นไหมอย่างนี้พี่น้องนี่คือหน้าที่ของมุมินด้วยกันที่จะต้องดูอาให้แก่กันและกันไม่ใช่นินทาให้กันนี่คิดว่าดอกดอกงูปะดอกแกเจ็บโนตมอลเล่บางีเดียวคิดว่าดอกโอยาอัลลอฮ์ครนิโอละ kepada keluarga tu anak yang jujur anak yang soleh yang solehah ya Allah nah aku berdoa semoga laki bini tu kasih saya dunia sampai ke akhirat ya Allah ya Allah aku berdoa semoga keluarga tu dirahmati Allah Ta'ala Allah Ta'ala kurnia rezeki yang halal yang banyak kepada keluarga dia boleh bantu pula keluarga yang lain dia boleh bantu pula agamamu ya Allah ni ibu bapa nah ha tu nah kita boleh bini yang soleh solihah dah kita boleh suami yang soleh dah kita juga minta daripada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bui nah, anak cucu zurriyah nah, yang molek, yang soleh sebagai kurrata a'yun nah, jadi cedera mata bagi kita jadi keuta duang cai kongrau kurrata a'yun nah, tu sudah waja'alna lil muttaqina imamah kita minta pula daripada Allah Ta'ala supaya anak-anak cucu kita dah, boleh piping orang-orang baik boleh jadi pemimpin, sahamat, เป็นผู้นำให้แก่บุคคลที่ซอลิฮะห์ซอลิฮะห์ได้พี่น้องไม่ใช่นำคนที่ไม่ดีนะนำคนดีๆคนดีๆสามารถที่จะได้รับนะอานิสงส์จากลูกหลานของเราด้วยพี่น้องนี่นะครับพี่น้องสิ่งที่เราควรมากๆเลยที่จะท่องดุอาลักษณะนี้แล้วก็มั่นขอดุอาในลักษณะนี้นะพี่น้องนะรับบานาฮับลานะมินอัซวาจินะวะซุรรียาตินะกุรรอตะอะยุนวะจะอัลนาลิลมุตตะกีนะอิมามะlalu tu keluarga mano yang duk berapi-berapi lagi dah yang duk berapi duk baloh lagi cubakan deh baca doa ni baca doa ni bapak sekalian. Ada setengah-setengah keluarga saat ni tu laki bini masih duk baloh lagi, duk orang panggil duk baro lagi. Dah bini berasa nak ambil benih daripada tok laki, tok laki pun tak berasa nak jongwi kepada bini. Sama-sama nak ambil benih gi mari. Ya tak boleh kita duk laki bini pakak nak benih, mung nak benih pada aku, aku nak benih pada mung. Ya tak boleh gi. Dia tak boleh duk macam tu. Dah, mana-mana laki bini kalau ada perasa macam tu, dia tidak berkekalan. Dia tidak berkekalan. Nak duduk lama tak boleh. Nah, sebab apa? Kalau lah macam tu berlakunya, nah, hari mana bini duduk rumah, tok laki tak sedap duduk rumah. Dia sedap duduk kat luar tu. Duduk kat kedai-kedai kopi, duduk pat tempat orang ramai-ramai, tak suka duduk rumah. Kenapa apa? Duduk rumah dah, balah dengan bini. Ah, tu dah tekan dengan bini. Tak sebaik lah. Duduk dah hati duk gobah, tak seni. Nah, malu tu nah, buat putus saya tak kugi lepas lah. Nah, klik kok klik malam-malam kare klik ni macam ni tak bahagia cerak nah. Keluarga tu tak bahagia cerak nah. Sebab tu juga bini kalau hari mana tu laki tak kerja duk rumah gak, bini tak leh duk rumah. Rasa panas sejuk, panas sejuk, panas pedih, panas pedih. Nah, ha, pergi rumah mak dia, pergi rumah mak dia, pergi rumah ming dia, pergi rumah adik-beradik dia. Kenapa? Tak seduk kali dengan tok lelaki. Ha, macam ni tak lagi dah. Lalu tu ustaz seru dah. Ustaz seru, ustaz minta kepada semualah. Nah, kita keluarga yang ternedah, yang senedah pun patut lagi kita baca Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan juga kepada keluarga-keluarga hadu baro tu, hadu berasa tak leh tepis tu. Deh, angin mari sikit lu nyala. Angin mari sikit lu nyala. Ha, deh pakak-pakak baca deh. Bini pun baca, tok laki pun baca doa ni. Baca doa mana? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina waj'alna lil muttaqina imama. Ni doa yang pertama kalau ustaz nak sapa kepada folk kita malam ni. Ha, pastah lagi tu kita nak pergi doa yang kedua pula ustaz lagi tu. Beh, ha, ustaz lagi kita nak pergi doa yang kedua, tapi doa yang kedua saat ni tu nak pergi yang kedua tu baca yang pertama ingat dulu. Lalu tu ustaz nak minta awak kita duk dengar melalui Facebook Live pun sama, dengan melalui radio pun sama, cuba baca turut ustaz. Boleh sekali ke, dua kali ke, lepas tu kita nak pergi kepada doa yang kedua. Nah, tu dah. Boleh kat apa ni? Fuk baca iklan sikit doa yang kedua saat ni tu. Nah, kat cuai dua serak ni tu tong nah luk nah. Ha, tu dia. Nah, doa yang pertama, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Oh ustaz lupa baca laju dak. Aku buat kita turut tak ada. Ah mula. Tak slow sikit. Oh telajak ni terlupa. Ah semula. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ha tu. Patu kalau siapa ingat dah doa ni, leh patu nak baca we ustaz dengar pun boleh. Telefon mari 073-514-552. Haa, tali atau telefon ni telefon oleh Hong Song Tesang Radio 912. Haa, 073-514-552. 073-514-552. Haa, kalau siapa nak baca doa kalau kita hajar saat ni tu ataupun doa lain-lain pun nak baca ustaz dengar, pun boleh. Nabi Ustaz Tasheh pun pun boleh, insyaAllah ta'ala. Baik, kalau begitu sekarang lah ni bapak sekalian pukul 9 malam. Sekarang lah ni pukul 9 malam deh. Lepas tu kita nak pergi kepada doa yang kedua bapak sekalian. Doa yang kedua juga doa deh, minta we anak-anak dan cucu-cucu kita ni, kita minta pada diri kita saat ni tu deh, we jadi orang yang minat suka kepada semaya. Oleh kerana Nabi Ibrahim alaihissalam dia baca doa ning, semoga Allah Ta'ala pasal dalam hati dia saat ni tu, we minat semaya, tak berasa malah semaya. Dan kita minta juga we Allah Ta'ala pasal senubari dalam hati anak-anak kita tu, we rajin semaya. พี่น้องครับดุอาที่สองนี้นะครับเป็นดุอาที่ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยมันขอจากอัลลอฮ์ตะอาลาให้อัลลอฮ์ตะอาลานั้นทรงปลุกในใจของนบีอิบรอฮีมเองนั้นเป็นบุคคลที่ชื่นชอบในการทำละหมาดแล้วก็ขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยปลุกเข้าไปนะในหัวจิตหัวใจของลูกหลานของท่านเนี่ยนะฮะให้เป็นบุคคลที่ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดนะครับพี่น้องนะแล้วก็ให้อัลลอฮฺตะอาลานั้นทรงตอบรับดุอาของนบีอิบราฮิมด้วยดังนั้นเราจะก๊อปปี้เราจะคัดลอกคิตะนะจอบชูบัวอัมมิดุอูอย่างนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามดิยมิตอยะบาโจดุอูวีคดิยสดีรีดิวีคบะดาอานะชูชูดิยดันยูกอดิยมิตอวีอัลลอฮฺตะอาลานะตริมูดุอูดิยitu dia dah. Setelah lagi kita nak we kak baca, kak baca dulu akhir deh. Slow doa saat ni. Okey, kak prom yang. Prom nah. Doa yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a.
0: Bukan panjang. Doa ni panjang juga. Deh, mudah ingat. Deh, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati. Duduk kat tu dulu. Tamu kita main kat tu dulu. Deh. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya cerita kepada kita tentang kelakuan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya nok-nok juga anak-anak dia saat ni tu. Yang mana kita tahu belakang dah kata Nabi Ibrahim ni bining mari lama sangat Tuhan tak bui anak. Tuhan uji ya Nabi Ibrahim saat ni tu tak bui anak. Akhirnya umur 80 lebih baru Allah Ta'ala bui anak kepada dia. Nabi Ibrahim tak putus asa, bapak sekalian. Pinong, nah, พวกเราทุกคนก็ทราบดีว่าท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะฮะแต่งงานกับภรรยาแรกนะฮะใช้เวลาเป็น10ปีนะครับพี่น้องนะอัลเลาะห์ตะอาลาก็ยังไม่ได้ให้ทายาทแก่นบีอิบรอฮีมแต่กระนั้นก็ตามนบีอิบรอฮีมก็ไม่ได้สิ้นหวังนะครับในเนมัตของอัลเลาะห์ตะอาลานบีอิบรอฮีมก็ยังคงวิงวอนคงดุอาขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลเลาะห์ตะอาลานั้นทรงมอบทายาทนะครับให้แก่นบีอิบรอฮีมเพื่อจะได้เป็นผู้ที่นำสารอิสลามไปเผยแผ่ให้มวลมนุษยชาติต่อไปนะกระทั่งว่าอายุของนบีอิบรอฮีมเนี่ยล่วง80แล้วถึงอัลลอฮฺตะอาลาให้ทายาทนะครับแก่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามแล้วก็ทายาทของนบีอิบรอฮีมก็มีนบีอะไรนะนบีอิสมาอีลกับนบีอะไรนะยากูบใช่ไหมนั่นนะพี่น้องนะแล้วก็นบีอิบรอฮีมเนี่ยนะฮะได้ขอดุอาว่ารับบิจอัลนีมุกีมัสซอลาอันดับแรกเลยนะฮะท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยขอรับบิจอัลนีโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงทำให้ฉันเนี่ยมุกีมัสซอลาตีเป็นผู้ที่ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดด้วยเถอะนึกว่าอยากได้ปติ้งสมาเยตุนบีอิบราฮิมสักนิดตุยสมาเยยบดอโอเนี่ยคำว่าสโลห์นี่มันดอโอเนี่ยแล้วตุกิตะจุกก็คโนรัจเจงบุปผาสเกลียนมิต harta daripada Allah Ta'ala. Yang mana kadang-kadang kita berasa berat, iman kita ni dok lemuh sangat iman kita. Nak bangun semaya zuhur pun berasa malah, maya asar pun berasa malah, maghrib pun berasa malah. Isya pun ada-ada. Fak kita tak semaya isya lagi ni. Pukul 9 lebih dah. Tak semaya isya lagi. Kenapa? Berasa malah. Weh, nak semaya setah lagi lah. Tunggu setah, tunggu setah, tunggu setah. Sampai jenera. Dah, sampai jenera. Haa, tu. Tu, semaya waktu siya. Apa toh semaya subuh esok? Kau teruk lagi. Lalu tu lah kita ni. Kena insaf diri kita. Kena khabar diri kita. Kata, Allah, macam mana ni aku ni? Orang lain boleh bangun di semaya masjid, boleh bangun di semaya subuh di masjid. Kenapa aku tak boleh bangun di semaya masjid? Bukan rumah aku dengan masjid saat itu tak sampai 100 meter pun, tak sampai 50 meter pun. Dah orang lain rumah beratus meter dengan masjid, sanggup lagi bawa kereta, bawa motor mari semaya masjid. Apatah kita ni layar rumah kita dengan layar sejik ni dah sutuk tak pergi semaya masjid, balas dengan masjid korang no. Tu nak ayat atau iman kita lemuh. Nabi Ibrahim AS ni dia minta jangan Allah Ta'ala melemuhkan iman dia, tapi we Allah Ta'ala tambah hemuh, tambah semangat untuk dia saat itu menunaikan doa dan menunaikan semaya. Dah dia kata kan, Rabbi ja'alni muqimas solah, wahai Allah jadikanlah aku orang yang mendirikan solah. Oh Allah, ขอพระองค์ทรงทําให้ฉันน่ะเป็นบุคคลที่มั่นคงในการทําละหมาดฮะวะมินซุรริยะติและขอให้ทายาทของฉันน่ะเป็นผู้ที่ดำรงการละหมาดด้วยเถอะ dan juga minta supaya ya Allah engkau jadikanlah anak-anak cucu aku ni orang yang minat bangun semaya, suka semaya, suka beribadat, suka berdoa. Ha, bukan tak suka beribadat sampai tinggal kerja, tak buat kerja makan tu ha, tak boleh pula macam tu. Nampak tak? Dah, ha, yang pertamanya kita minta diri kita sendiri, biar kita rajin, biar kita jadi orang yang soleh, biar jadi kita ni orang yang solihah. Rabbi ja'alni muqimas solah, bagi orang yang minat dah sapa waktu pergi semaya masjid, lepas tu klik kerja cari makan, sapa waktu semaya pergi masjid, lepas tu klik kerja cari makan. Nabi SAW sebut kata kalulah munapok seseorang ha, mukmin saat ni tu dah dia ni perangai dia ulai alik di antara rumah dia dengan masjid, di antara rumah yang masjid kerja-kerja lagi. Sapa waktu kerja, apa waktu berehat, kita mari semaya, semaya di masjid. Sebabnya kita kerja lalu ni bapak sekalian dah nak kata sebab kita kerja lah tak boleh nak semaya, bukan. Kerana semaya saat ni Allah Ta'ala tak betul dengan masa manusia berehat dah. Semaya zuhur cuma kita pak tiang dah. Semaya asar cuma kita nak klik kerja dah. Dah semaya maghrib kita klik apa rumah kita dah, sudah kerja belakang dah. Semaya isya dah kita duduk rumah belakang dah. Semaya subuh waktu kita bangun nak pergi sedia-sedia pergi kerja dah. Lima-lima waktu ni Allah Ta'ala tak kena dah tepat untuk manusia, tak mengganggukan manusia kerja. Lepas tu kita nak buat alasan kata sebab kita kerja tak ada nak semayan, jangan buat jadi alasan gitulah. Dah. Ha, lalu tu orang yang banyak alasan untuk nak buat ibadat kepada Allah Ta'ala gitu gini ni, itu tanda kata iman dia lemuh. Iman dia lemuh. Orang iman lemuh macam ni lah kena banyak-banyak berdoa. Rabbi ja'alni muqimas solah. Lepas tu kalau kita nampak anak-anak kita ni lama nak semaya weh, kena tepik, kena gerak semacam, ya tu tak ada. Kerana budak wairung saat ni tu dah, ya kena dapat tarbiyah. Kita kena gerak ya semacam. Dah kadang-kadang gerak sekali, khabar lagi dah tidur semula. Ha ni. Dah perangai dia macam tu. Tapi kita tak boleh putus asa, kita kena main dengan dia, kena gerak dia, nak hajak dia pergi semaya seumpamanya. Nah, wa min dzurriyyati, dan daripada nah anak-anak cucu aku. Ha tu. Tu dua kali situ. Sudah Nabi Ibrahim mai katuk tajuk doa ni kata, Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan kami, Engkau memperkenankanlah doa aku ni. Wahai Allah, Engkau terima kalah doa kami ni, ya Allah. Oh, พระเจ้าของเราพระองค์ทรงตอบรับดุอาของพวกเราด้วยเถิดอัลลอฮุอักบัรนะร็อบบานะวะตะกอบบัลดุอาวะฮัยอัลลอฮ์ทริมอกะลาดุอากามินียาอัลลอฮ์อาตุอิงะกะดะลากิตุดออตุตุนะร็อบบิจอัลนีมุกีมัสศอลาติวะมินซุรรียะติร็อบบานะวะตะกอบบัลดุอาอ่ะชุบกะบาจอบเลยทีกอกะลีกะเยอะร้องที่สองครับ
1: ร็อบบิจัลนีมุกีมัสศอลาติวะมินซุรรียะติร็อบบานาวะตะกอบบัลดุอาร็อบบิจัลนีมุกีมัสศอลาติวะมินซุรรียะติร็อบบานาวะตะกอบบัลดุอาربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
0: احسنتي nah kemah alhamdulillah itu doa yang kedua ibu sekalian doa yang kedua Allah dah ingat dah tu dah doa dua doa tu dah doa mula-mula gapara nah doa yang mula-mula gapara
1: Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
0: Doa yang kedua.
1: Rabbi ij'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a.
0: Allahu akbar. Ibu bapa sekalian, deh dengan asa sunnatullah bahawa semua manusia saat itu ia ingin kepada kebaikan. Dia ingin kepada benda-benda molek. Dia nak-nak pada benda-benda molek. Dah. Dia nak-nak pada benda-benda molek. Contohnya, kita pergi beli ke apa-apa saat ni tu dah. Ustaz ada perhati diri sendiri lah. Biar kita pergi beli buah lima. Beli buah lima. Beli buah-buah hair tu. Kita pilih. Pilih ke apa? Pilih yang kita berasa kata molek sekali dah. Boleh jabe. Begewah tu begewah ni berasa molek dah ni deh boleh jabe deh nah tu contoh kita beli wah lima ataupun kita beli baju kita belek deh kita tengok cari tak cari jahit molek tak molek nampak tak lalu tu ya tabiat numrah manusia sunnatullah yang Allah Ta'ala buat kepada manusia ya suka benda molek deh kita beli ikan. Kita beli hak ikan molek-molek. Contohnya pagi tadi. Dah lepas subuh tadi tu. Ustaz pergi kepada nak pagi. Untuk nak beli ikan. Dah tengok tu. Oh, jual situ tengok sini. Eh, rasa ikan ni tak molek. Weh, nampak mata merah-merah. Nah. Nampak mata merah-merah. Perut pecah-pecah. Eh. Dah, beli pun tak sedap nak makan ni. Dah. Eh, tak ada ikan segar ni. Weh, kata latinya. Nah, sutai pergi beli ayam seekor. Nah, lepas tu kena klik tadi tu, nampak ada setuai tu. Dah, ikan kembung. Ikan kembung, mata sina. Tu dah. Kita pilih wayak dia. Kata nak manis. Nah, 2 kilo. Lalu tu kita pilih yang molek juga ikan pun. Semua kita nak molek. Tak ada siapa duk bubuk pilih tak molek. Tak ada. Deh, orang panggil tamacat manusia. Doi tamacat kong manut ni nah ha. Nah, mi arum ti yak ja dai tae sing ti di. Mai mi rok kai ti yang ja dai kong ti mai di. Nah, tuk kon yang ti ja dai kong di. Dang nan pi nong nah krab. Mue tamacat kong rao ni nah. มันชอบที่จะได้แต่สิ่งดีๆนะครับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็ได้สอนดุอาให้แก่เราว่าเมื่อเราขออะไรจากอัลลอฮฺ تعالى แล้วขอให้อัลลอฮฺ تعالى ประทานแต่สิ่งดีๆให้แก่เราด้วยดุอาสั้นๆนะครับนั่นคือดุอาที่สาม ดอที่3เป็นดอสั้นๆมากๆเลยนะครับนะแค่ประโยค2ประโยคก็จบแล้วดอนี้นะครับพี่น้องอ่ะก็เตรียมดอที่3ครับลูกนะครับอ่ะเอาเลย
1: ร็อบบี้ฮับลีมินัสซอลิฮีน
0: นะร็อบบี้ฮับลีร็อบบี้นั้นอ่านสั้นนะร็อบบี้ฮับลีนะลีนั้นยาวลองอ่านใหม่สิลูก
1: ร็อบบี้ฮับลีมินัสซอลิฮีน
0: นี่ร็อบบี้ฮับลีว่าให้ตุฮันกูโอ้พระเจ้าของฉันโอ้อัลลอฮ์พระเจ้าของฉันฮับลีขอพระองค์ทรงประทานมอบขอพระองค์ทรงมอบขอพระองค์ทรงให้แก่ใครให้แก่ฉันฮับลีลีให้แก่ฉันให้แก่ฉันไม่ใช่ให้แก่ใครนี่เราขอจากอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยนะเหมือนกับเรากำลังต่อรองกับอัลลอฮ์ตะอาลาโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงคัดสรรให้แก่ฉันมินัสซอลิฮีนนะแต่สิ่งดีๆขอให้ฉันเนี่ยนะเป็นบุคคลที่ดีในบรรดาคนที่ดีๆทั้งหลายเนี่ยรับบิฮาบลีมินัสซอลิฮีนโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์จงคัดสรรให้แก่ฉันซึ่งลูกหลานที่ดีๆเนี่ยนะนี่พี่น้องต้องอ่านสั้นๆนะครับนะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ค่อยจะให้ความสำคัญเท่าไหร่เนาะต่อการขอดุอานะครับดังนั้นคืนนี้ก็อยากจะให้พลังแก่พวกเราทุกคนให้สมางัดแก่พวกเราทุกคนว่าดุอาต่ออัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยอย่าได้ขี้เกียจเลยดุอาบ่อยๆดุอาทุกวันนะจะไม่ใช่ดุอานี้ก็ได้ดุอาอื่นๆก็ได้แต่วันนี้ที่อุสตะนำเสนอแก่พวกเราเนี่ยเป็นดุอาที่คัดสรรมาจากอัลกุรอานนะครับ3ดุอาเพราะเวลาเราเหลือไม่มากแล้วนะครับเนาะโอเคนะร็อบบิฮับลีมินัสซอลิฮีนนะอิงะบลากอดดอตูวะนับอานะกินนี่นะผมเชื่อว่าทุกๆดุอาที่ผมสอนไปเนี่ยพวกเราจำได้กันทุกคนนะร็อบบิฮับลีมินัสซอลิฮีนร็อบบิฮับลีมินัสซอลิฮีนนะดุอาเราคืนนี้3ดุอานะครับดุอาแรกربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما นั่นดุอาที่หนึ่งส่วนดุอาที่สอง رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء นะครับนั่นดุอาที่สองส่วนดุอาที่3นะร็อบบิฮาบลีมินัสซอลิฮีนร็อบบิฮาบลีมินัสซอลิฮีนร็อบบิฮาบลีมินัสซอลิฮีนโอเคนะครับก่อนที่เราจะร่ำลากันในคืนนี้นะครับก็อยากจะให้ลูกสาวเนาะอ่านดุอา3ต้นนี้ให้แก่พวกเรานะครับดุอาละ3ครั้งลูกนะดุอาละ3ครั้งก็3ดุอาก็เป็น6ครั้งนะครับนะดุอาที่1 1ครั้ง2 3ทวนกัน3ครั้งแล้วก็จงถึงดุอาที่3แล้วก็เราก็มาอัสสลามะกันในคืนนี้นะครับโอเคลูกเอาเลยจัดการเลยครับ
1: ร็อบบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรียาตินากุรอตะอายุนวะจัลนาลิลมุตตะกีนอิมามาربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربي هب لي من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربي هب لي من الصالحين
0: ครับ3ไหม3แล้วอ๋อบีเพลินนะกาลิอบิริงากะวาจามาชาอัลลอฮ์นายบาบาสกิรันมาเลนิสกอดานิลาเนี่ยมุดามุดาให้อัลลอฮ์ Subhanahu wa ta'ala karunia kepada kita keluarga yang bahagia anak-anak yang soleh solihah isteri yang solihah suami yang soleh Allahumma amin Allahumma amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: ويحفظوا فروجهم.

ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 21:32 นจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเปิดคลื่นคุยข่าวครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวค่ะพบกับดิฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลนะคะนำเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับในเรื่องแรกนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ AI Passport นะคะเชื่อได้ว่าหลายคนก็อาจจะเป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้แต่หลายคนก็อาจจะไม่ได้ลงทะเบียนเพราะว่าอาจจะเกรงด้วยความปลอดภัยต่างๆนะคะเลยการนำข้อมูลที่ต้องกรอกเนี่ยไปใช้หรือว่ากลัวข้อมูลรั่วไหลก็แล้วแต่เลยนะคะเป็นเรื่องที่แล้วแต่ว่าใครอยากจะใช้หรือไม่ใช้นะคะซึ่งสำหรับ AI Passport เนี่ยนะคะหรือว่า AI Pass ที่เราเรียกกันสั้นๆเนี่ยเขาก็เริ่มใช้กันตั้งแต่เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสดช.ค่ะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นะคะประกาศเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ภายใต้โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยเรียกเต็มๆก็คือไทย AI Pass นั่นเองนะคะโดยโครงการนี้ได้เปิดตัวอย่างเป็นรูปธรรมแล้วนะคะซึ่งก็เป็นหมุดหมายสำคัญในการผลักดันเป้าหมายการยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI Literacy และก็ควบคุมกับการส่งเสริมการนำ AI ไปใช้งานจริงค่ะหรือว่า AI Adoption เพื่อพัฒนาทักษะที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานเพิ่มผลิตภาพและก็สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลไทยในระยะยาวด้วยนะคะกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้ก็ครอบคลุมมาตั้งแต่นักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปไปจนถึงผู้ประกอบการนะคะซึ่งประชาชนที่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่วันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาสามารถเข้าใช้ผ่านเว็บไซต์นะคะ aipass.go.th เพื่อเข้าถึงเครื่องมือ AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายค่ะรวมมากกว่า30โมเดลได้ทันทีนะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปตั้งแต่เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะทั้งนี้ตัวเลขผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่พุ่งสูงกว่า 1,349,825 คนภายในระยะเวลาไม่ถึง2สัปดาห์ถือเป็นเครื่องสะท้อนความตื่นตัวและก็ความต้องการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของคนไทยได้อย่างชัดเจนที่สุดนะคะแพลตฟอร์ม AI Pass นั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นศูนย์รวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายมากกว่า30โมเดลไว้ในแพลตฟอร์มเดียวค่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกใช้โมเดลที่เหมาะสมกับงานได้โดยไม่ต้องสมัครใช้บริการจากผู้ให้บริการหลายรายแยกกันนะคะโดยโมเดลภายในแพลตฟอร์มครอบคลุมทั้งงานด้านการสนทนาการเขียนโปรแกรมการค้นคว้าเชิงลึกค่ะไม่ว่าจะเป็น GPT 5.6 Solนะคะแล้วก็03 Deep Research ค่ะ Cross Opus 5นะคะ Gemini Pro ค่ะ Nano Banana Pro นะคะแล้วก็ยังมี Lilia 3 Pro ค่ะ Sona Reasoning Pro นะคะCDEAM 4.0 นะคะแล้วก็มี CDance 2.0 ด้วยค่ะซึ่งผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์สามารถที่จะเริ่มต้นจากการใช้งานทั่วไปเช่นการค้นหาข้อมูลสรุปเอกสารร่างข้อความคิดแนวทางการทำงานหรือสร้างภาพประกอบนะคะก่อนที่จะขยับไปลองใช้โมเดลและก็รูปแบบการใช้งานอื่นๆที่ซับซ้อนขึ้นค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะ AI Pass ก็ยังเชื่อมโยงการเข้าถึงเครื่องมือเข้ากับการพัฒนาทักษะอย่างเป็นระบบแนวความคิดนะคะหรือที่เรียกกันว่านะคะ Learn Earn แล้วก็ Learn ค่ะสร้างความร่วมมือด้านความรู้และก็หลักสูตรจากพันธมิตรระดับโลกนะคะทั้ง Google for Education นะคะ Microsoft Elevate OpenAI แล้วก็ Nvidia Deep Learning Institute นะคะผู้ใช้สามารถที่จะเรียนรู้ผ่านหลักสูตรภายในระบบของเขาได้เลยนะคะนำไปสู่การทดลองใช้จริงค่ะแล้วก็สะสมคะแนนเพื่อปลดล็อกสิทธิ์เข้าถึงระดับโปรแล้วก็พัฒนาสู่ระดับผู้สร้างสรรค์นะคะ innovator พร้อมกับรับประกาศนียบัตรเมื่อสำเร็จการเรียนรู้ตามเงื่อนไขด้วยนะคะ
สำหรับขั้นตอนการใช้งานนะคะประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th หรือสแกน QR code โดยใช้ Google Microsoft หรือ Apple ค่ะและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีนะคะผู้สมัครต้องเข้าเว็บไซต์ผ่านเบราว์เซอร์ในโหมดปกติเท่านั้นนะคะระบบจะไม่รองรับการลงทะเบียนผ่านโหมดไม่บันทึกประวัติการใช้งานหรือว่า Incognito Private Window นะคะทั้งนี้สำหรับผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์นะคะก่อนวันที่30พฤศจิกายน2569จะได้รับการอัปเกรดค่ะเป็นผู้ใช้งานระดับสร้างสรรค์ Innovator เป็นเวลา30วันนับจากวันที่เปิดใช้งานสิทธิ์นะคะเพื่อเข้าถึงโมเดลแล้วก็เครื่องมือระดับสูงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาโครงการถึงวันที่31สิงหาคม2570โดยมีเงื่อนไขเพียงต้องเข้าเรียนและก็สะสมคะแนนให้ได้อย่างน้อย100คะแนนต่อเดือนนั่นเองค่ะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ AI ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรานะคะตอนนี้ก็เป็น AI Pass นะคะหรือ AI Passport ที่หลายคนอาจจะคุ้นชื่อคุ้นเคยปากกันก็เป็นทางของภาครัฐที่เข้ามาสนับสนุนให้เรานะคะที่จะได้ใช้AI โดยที่ไม่ต้องเสียตังค์นะคะดิฉันก็เป็นคนนึงที่สมัครเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่ได้ไปลองใช้ดูว่าเป็นยังไงเพราะว่ายังมีของส่วนตัวที่จ่ายตังค์เองไว้อยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวอาจจะไปยกเลิกการจ่ายตังค์แล้วเดี๋ยวเข้ามาใช้ในส่วนของ AI Pass นะคะผ่านแพลตฟอร์มของ aipass.go.th นะคะก็ดูว่าพอผ่านของรัฐแล้วเนี่ยมันจะใช้ได้เหมือนกันยังอะไรติดขัดหรือเปล่านะคะพูดถึงในเรื่องของ AI นะคะคุณผู้ฟังดิฉันก็เลยนำเรื่องราวเกี่ยวกับมายาคติหรือว่าเรื่องที่บางทีเราจะเชื่อ AI ไปหมดแล้วจะมีคนประเภทนี้อยู่เหมือนกันในชีวิตเรานะคะคือ AI เนี่ยเขาไม่ได้ถูกไปทั้งหมดนะคะเขาแค่เป็นส่วนที่นำข้อมูลมารวบรวมแล้วก็ทำให้มันเกิดขึ้นเป็นรายงานหรือว่าเป็นอะไรที่เราจะต้องการแล้วก็อาจจะในบางแพลตฟอร์มเขาก็สร้างสรรค์ออกมานะคะที่เราเรียกกันว่า generative ออกมาให้มันเป็นสิ่งที่เราต้องการเป็นสไลด์เป็นตัวที่จะนำเสนอเป็นอินโฟกราฟิกนะคะคืออาจจะเป็นลูกเล่นต่างๆคือเขารวมเอามาให้เราใช้งานง่ายขึ้นนั่นเองค่ะคราวนี้เนี่ยก็เลยนำเรื่อง10เรื่องเกี่ยวกับมายาคติลวงตาในยุค AI เนี่ยมาฝากคุณผู้ฟังกันเราต้องยอมรับนะคะว่าเราได้เปลี่ยนผ่านโลกนะคะจากโลกใบหนึ่งที่เราอาจจะเป็นดิฉันเติบโตมาในยุค ของแมนนวลแล้วก็แมนนวลก็ค่อยเติบโตมาเข้ามาสู่ในยุคเทคโนโลยีระดับหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็เข้ามาอยู่เป็นเรียกได้ว่าดิจิทัลนะคะเราก็เลยได้เห็นอะไรหลายๆอย่างก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆนะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะแต่ว่าเชื่อว่าในคนในยุคเจเนเรชันดิฉันที่เกิดตั้งแต่ปี1975จนถึงปี1995เนี่ยคือยุคนี้นะคะ20ปีห้วงนี้มันเป็นห้วงของการเติบโตทางเทคโนโลยีอย่างสูงเชื่อว่าก็น่าจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นวัยทำงานอยู่นะตอนนี้นะคะก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมาเรื่อยๆการถูกหลอกเนี่ยอาจจะมีไม่มากแต่คนที่เขาเกิดก่อนหน้านั้นกับเกิดเด็กกว่านั้นเนี่ยก็เห็นมาแล้วนะคะเพราะว่าอย่างเมื่อสัปดาห์ก่อนก็เจอเด็กนักเรียนนักศึกษาคนหนึ่งจากมหาวิทยาลัยแถบมหาสารคามก็ถูกหลอกเงินไปใช่ไหมคะ300,000กว่าบาทแล้วก็อีกคนหนึ่งนี่เกือบเป็นล้านนะคะจำไม่ได้ว่ากี่ล้านแต่ว่าเป็นล้านเป็นหลักล้านนะคะที่จังหวัดนครปฐมเป็นนักศึกษาเหมือนกันนะคะก็เห็นได้ชัดนะคะว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันก็มีทั้งโทษแล้วก็มีทั้งคุณด้วยนะคะ AI เนี่ยเราต้องใช้ใจตัดสินกันเยอะๆเลยนะคะบางทีเห็นภาพออกมาใช่ไหมใช่ AI บางครั้งเป็นเรื่องจริงแต่เราก็มองเป็น AI นะคะตัว AI เองนั้นไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการวาดการเขียนการเรียนเสียงหรือว่าตัดต่อคลิปต่างๆนะคะแต่ความที่มันทรงพลังในงานของมันเนี่ยก็คือทำสิ่งที่ปลอมเนี่ยให้ดูสมเหตุสมผลจนเราเนี่ยไม่ตั้งข้อสงสัยเลยนะคะ AI สามารถเรียบเรียงภาษาได้อย่างแนบเนียนนะคะสามารถสร้างใบหน้าของคนที่ไม่มีตัวตนเรียนเสียงคนใกล้ชิดเราหรือแม้กระทั่งการแต่งเอกสารวิชาการใช้คำตอบต่างๆด้วยน้ำเสียงที่ฉะฉานหลายคนก็เลยคิดว่า AI อ่ะระบบมันรู้จริง
นะคะปัญหาสำคัญจึงไม่ใช่เพียงแค่ AI นะคะจะพัฒนาไปแค่ไหนแต่ต้องถามตัวเราเองว่าเราเป็นมนุษย์ที่เชื่อง่ายหรือไม่นะคะเพราะว่าเรานะคะหากว่ายังลดการระมัดระวังลงไปความสูญเสียก็อาจจะตามมาทั้งทรัพย์สินแล้วก็ชื่อเสียงรวมไปถึงความปลอดภัยขององค์กรด้วยนะคะมายาคติแรกเลยนะคะ AI ตอบได้แปลว่ามันรู้จริงโอ้โหนี่เป็นกับดักของคนทำงานอย่างมากเลยกับดักหลุมพรางใหญ่ๆของคนวัยหลังยุคสงครามเย็นนะคะคนในช่วงเกิดประมาณ0กว่าๆนะคะ05จนถึงประมาณสัก20เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าตกหลุมพรางกันไปได้เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเขาเชื่อกันว่า AI ตอบได้ AI ต้องรู้นะบริบทตามความเป็นจริงแล้วนะคะการใช้วิธีนำคำมาประกอบการเป็นประโยคที่ดูน่าเชื่อถือเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวหลุมพรางของ AI นะคะเพราะมันสามารถที่จะให้ข้อมูลนะคะที่ตอบมาอย่างรวดเร็วนะคะเรียกได้ว่าสไตล์ภาษาดูหนักแน่นไม่ลังเลก็ทำให้ดูเหมือนว่ามีหลักการแล้วเราก็คล้อยตามแต่นั่นไม่ใช่ว่าจะถูกต้องนะคะในความเป็นจริงค่ะการสอบถามข้อกฎหมายข้อภาษีขั้นตอนต่างๆของทางราชการ

เกิดขึ้นได้ทันทีค่ะเตือนใจเลยนะคะว่า AI อาจมีคำตอบฟังดูสมเหตุสมผลนั่นไม่ได้แปลว่าเป็นความจริงต้องตรวจสอบก่อนนะคะแล้วก็จึงจะนำไปใช้นะคะเราอย่าเพิ่งเชื่อในทันทีเมื่อเราใส่ไปเป็นแนวทางแล้วเอาไปตรวจสอบดูนะคะคือมันก็จะล่นระยะเวลาของเราได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องตรวจสอบทุกครั้งนะคะต่อมามายาคติที่2เขาบอกว่ามี reference มีอ้างอิงมีลิงก์แนบมาแปลว่าเชื่อถือได้นั่นโอ้โหยิ่งเข้าไปใหญ่เลยค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อเราเห็นชื่อหนังสืองานวิจัยตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานคนที่ใช้ AI ส่วนใหญ่ก็มักจะลดระดับในการตรวจสอบทันทีคิดว่าถูกแล้วใช่แล้วนะคะ AI ยุคนี้เนี่ยสร้างแหล่งอ้างอิงปลอมได้นะคะทั้งชื่องานวิจัยรหัสเอกสารต่างๆไม่มีอยู่จริงก็มีมาแล้วด้วยหรือขอยืมชื่อองค์กรชั้นนำมาใส่ในข้อมูลก็ถือกลายเป็นข้อมูลเท็จไปโดยปริยายนะคะมีจริงๆนะคะลองบางครั้งเนี่ยเขาอ้างอิงมาลองคลิกเข้าไปดูนะคะว่ามันมีการวารสารพวกนี้เกิดขึ้นหรือไม่มันมีจริงๆหรือไม่นะคะบางทีเราไม่ได้คลิกเราเห็นว่ารวบรวมมาพร้อมแหล่งอ้างอิงชัดเจนเขาส่งลิงก์มาแล้วใช่แน่นอนนะคะในความเป็นจริงแล้วค่ะ AI อาจจะสร้างนะคะหรือว่าอ้างอิงรายงานเศรษฐกิจระดับสากลหรือประกาศราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการกฎหมายงานวิจัยแต่เมื่อค้นหาในฐานข้อมูลต้นทางกลับไม่พบเอกสารดังกล่าวเลยค่ะการมีแหล่งอ้างอิงแปะอยู่จึงไม่เท่ากับการเปิดตรวจจากต้นตอตัวจริงนะคะดังนั้นเวลาคนที่บอกว่าเวลาที่ฉันถามเอาข้อมูลมาจากไหนบอกเอามาจาก AI โอ้โหจะมองคนนั้นเนี่ยลดระดับความเก่งนะคะไม่ใช่มองว่าเขาเก่งมากนะคะจะลดระดับความเก่งของเขาเลยเตือนใจนะคะถ้ายังไม่ได้เปิดต้นทางที่เขาแนบลิงก์มาอย่าพึ่งไปปักใจเชื่อแต่อย่างใดค่ะในส่วนของมายาคติที่3คือมีภาพมีเสียงมีคลิปแปลว่าแน่นอนมีหลักฐานชัวร์ๆนะคะเราคิดอย่างนั้นถูกต้องไหมคะต้องบอกว่ามนุษยชาติเราเนี่ยได้ผ่านนะก้าวมาผ่านยุค seeing is believing นะคะสู่ยุคถึงเห็นและก็ได้ยินต้องพิสูจน์ก่อนเชื่อค่ะภาพถ่ายเนี่ยถูกสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่ได้เดี๋ยวนี้เจนได้เลยนะคะออกมาอยากจะได้อะไรใส่เข้าไปเลยค่ะเสียงเคยบอกไปแล้วว่าถูกโคลนได้นะคะโดยเฉพาะเสียงอย่างดิฉันที่จัดรายการวิทยุทุกๆวันเลยนะคะแล้วก็วิดีโอก็อาจจะถูกมาประกอบจนการขยับฝีปากตรงตามเสียงพูดทุกๆคำเลยเห็นไหมคะเขาเอาภาพนิ่งขึ้นมาภาพนิ่งของเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปทำเป็นการขยับปากได้ออกจะมีมิติหน่อยขยับตัวขยับได้นะคะแล้วก็ใส่เสียงที่โคลนเข้าไปโอ้โหใช่เลยค่ะตอนนี้คนก็เชื่อว่าเป็นเรานะคะคนที่ไม่เคยอยู่ในเหตุการณ์สามารถปรากฏตัวในคลิปได้อย่างแนบเนียนก็คือเอารูปท่าทางต่างๆของเราเนี่ยนะคะเอาไปทำอาจจะเป็นภาพนิ่งมาก่อนเนี่ยค่ะหรือว่าเป็นภาพนิ่งคือเป็นภาพเคลื่อนไหวอยู่แล้วแล้วก็เอาไปเจนให้เป็นบทพูดแล้วก็ขยับปากได้ตรงกับปากที่ขยับคำพูดออกมาก็คนก็จะเชื่อนะคะข้อเตือนใจค่ะถึงแม้ว่าตาเห็นแล้วหูได้ยินนะคะเราก็สามารถถูกหลอกได้จาก AI Deepfake นั่นเองนะคะบางครั้งเนี่ยคือเขาเอาหน้าตัวเขาเองนั่นแหละค่ะแล้วก็ไปใส่หน้าดาราแล้วก็ทำออกมาให้กลายเป็น AI Deepfake นะคะมายาคติที่4ค่ะเขาบอกเสียงเหมือนคนในครอบครัวก็ต้องเป็นคนนั้นถือว่าเป็นภัยคุกคามด้าน Voice Cloning เลยนะคะไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยค่ะคุณผู้ฟังก็ตอนนี้นำมาใช้โจมตีสัญชาตญาณความรักของเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ความคุ้มครองคนในครอบครัวมิจฉาชีพก็จะเอาคลิปเสียงความยาวแค่ไม่กี่วิเท่านั้นแหละค่ะจากโซเชียลมีเดียมาสังเคราะห์ใหม่นะคะสังเคราะห์เสียงใหม่แล้วก็โทรศัพท์สร้างสถานการณ์เหตุการณ์ด่วนต่างๆฉุกเฉินต่างๆความจริงแล้วเนี่ยการโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินเช่นอุบัติเหตุหรือการถูกควบคุมตัวโดยใช้เสียงเลียนแบบนะคะบุตรหลานที่สั่นเครือแล้วก็เร่งรัดให้โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่นทันทีเสียงที่เหมือนไม่ได้การันตีตัวตนนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ความเร่งด่วนก็คือสัญญาณอันตรายได้ค่ะข้อเตือนใจเลยคือเมื่อมีเรื่องเงินหรือว่าเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นก็ให้วางสายก่อนนะคะติดต่อกลับช่องทางที่เชื่อถือได้ก่อนค่ะมายาคติที่5นะคะก็บอกว่า AI เก่งกว่าเรานะคะให้มันตัดสินใจไปเลยนะคะก็แหมเกินไปเขาบอกว่า AI มีประโยชน์นะคะในการประมวลผลมีประโยชน์มากๆเลยล่ะค่ะมีการเปรียบเทียบทางเลือกให้เราได้นะคะชี้จุดบกพร่องที่ตัวเราเองเนี่ยอาจจะมองข้ามนะคะการช่วยคิดเนี่ยแตกต่างจากการตัดสินใจนะคะแตกต่างมากเลยในมิติของกฎหมายการเงินการแพทย์ความปลอดภัยแล้วก็หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นระบบไม่สามารถขึ้นศาลหรือรับผิดชอบผลกระทบใดๆแทนมนุษย์ได้ค่ะความเป็นจริงแล้วนะคะการนำคำแนะนำจาก AI ไปใช้

ายเช่นสั่งยาซื้อขายสินทรัพย์หรืออนุมัติการตัดสินบุคลากรโดยไม่มีการกลั่นกรองโดยผู้เชี่ยวชาญนะ AI ทำหน้าที่เพียงแค่เป็นผู้เสนอแนะแต่ความรับผิดชอบตามกฎหมายก็ตกอยู่ที่คนลงนามอนุมัติอยู่เสมอค่ะเตือนใจเลยคือ AI ช่วยเสนอแนะได้นะคะแต่ว่าการตัดสินใจและความรับผิดชอบต้องขึ้นอยู่กับมนุษย์เท่านั้นค่ะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีในเรื่องของเป็น AI ฟรีจะพิมพ์อะไรใส่ลงไปก็ได้นะคะอันนี้โอ้โหต้องระวังนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเอกสารเงินเดือนนะคะการอัปโหลดรายชื่อลูกค้าคือดีเทลต่างๆเนี่ยมันฝังอยู่ใน data นะคะอันนี้บอกไว้หลายครั้งแล้วนะคะข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผยต่อสาธารณะอย่าป้อนลงในระบบ AI เด็ดขาดค่ะโดยเฉพาะ AI ที่ไม่ทราบที่มาที่ไปอย่างชัดเจนนะคะต่อมาคือ AI เขียนโปรแกรมให้แล้วทำงานได้แปลว่าปลอดภัยอันนี้ไม่น่าปลอดภัยนะคะเพราะว่าถึงแม้เขาจะเขียนโปรแกรมให้แต่เขาไม่มีใบประกอบวิชาชีพนะคะต้องบอกว่าบางคนบอกไปให้ AI ออกแบบบ้านทั้งหลังให้แล้วก็ให้มันเขียนด้วยว่าให้มันตอบเราด้วยต้องใช้อะไรเท่าไหร่ปูนเท่าไหร่เหล็กเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่และก็ค่อยไปจ้างผู้รับเหมามาอันตรายมากๆเลยเขาเรียนกันนะคะมีการคำนวณทุกอย่างนะคะแล้วก็มีส่วนของกฎหมายที่ครอบคลุมเราไปให้ AI ทำลองสร้างขึ้นมานี่รับรองนะคะว่าอาจจะพังขึ้นมาก็ได้นะคะไม่มีใครรับประกันเตือนใจเลยคือใช้งานได้ไม่เท่ากับว่าปลอดภัยด้วยนะคะเรื่องนี้ต่อมาคือข้อความหลอกลวงดูออกง่ายเพราะว่ามักจะเขียนภาษาแปลกๆนะคะใช่ค่ะชอบมาการหลอกลวงเงินถกมาหรือเขียนพิมพ์มาก็จะแปลกๆดูไม่น่าเชื่อถือนะคะแต่ก็บางคนก็เขียนซะจนน่าเชื่อถือเขาก็เลยบอกว่าถ้ายิ่งน่าเชื่อถือก็ยิ่งตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะไม่ใช่ดูแค่เรื่องความสมบูรณ์ของภาษาเท่านั้นค่ะต่อมาถาม AI หลายระบบแล้วตอบตรงกันแปลว่าถูกแน่นอนโอ้อันนี้เยอะมากนะคะหลายคนคงจะเจอกันเยอะมากเลยทีเดียวตอบตรงกันนะคะในหลายแอปพลิเคชันเลยของ AIชุดที่มา database ของเขามันเป็นชุดเดียวกันนะคะชุดข้อมูลเดียวกันนะคะเมื่อเราถามเอกสารอะไรไปซอฟต์แวร์ก็จะตอบมาตรงกันหมดเลยดังนั้นแล้วเนี่ยเสียงส่วนใหญ่ของ AI ไม่ใช่การยืนยันตัวตนจริงนะคะไม่ใช่ความจริงค่ะสุดท้ายเลยนะคะก็คือภัย AI ถือว่าวันที่มันฉลาดจนครองโลกนะคะก็หมายความว่าก็เป็นภัยคุกคามอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะปัญญาประดิษฐ์อย่างนี้นะคะไม่ใช่ว่าเครื่องจักรที่มีสติปัญญาแต่อย่างใดแต่เป็นมนุษย์เนี่ยแหละค่ะที่ใช้ AI เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงมนุษย์ด้วยกันเองนะคะเราก็ต้องเตือนใจอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของการหลอกลวงกันเราไม่ต้องรอให้หุ่นยนต์ AI เนี่ยครองโลกนะคะเพราะว่าเราเนี่ยที่เป็นคนใช้ AI เนี่ยเอามาหลอกลวงคนด้วยกันในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะปิดท้ายกันนะคะพอบอกว่าจากใน Media Literacy สู่ AI Literacy นะคะวัคซีนดิจิทัลสำหรับคนไทยนะคะสร้างความปลอดภัยในยุคนี้นะคะให้เข้าใจกลไกเชิงลึกของเทคนิคต่างๆ Large Language Model การเขียนโปรแกรมต่างๆนะคะแต่จำเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิด3ประการคืออย่าเชื่อเพียงเพราะว่าคำตอบเรียบเรียงมาอย่างน่าเชื่อถืออย่าเชื่อเพียงเพราะว่าตาเห็นภาพหรือว่าหูได้ยินเท่านั้นนะคะก็อย่าส่งมอบข้อมูลสำคัญหรือว่าอำนาจตัดสินให้กับระบบ AI เกินกว่าระดับความรับผิดชอบที่ตนเองสามารถแบกรับได้นะคะดังนั้นแล้วภารกิจของเราก็คือตรงหน้าเนี่ยในเรื่องของ AI เราต้องทำให้มันไม่ถูกบิดเบือนไปหากแต่ว่าเป็นสิ่งที่แม้ว่ายังไม่เคยเกิดขึ้นไม่เคยมีอยู่จริงและไม่เคยมีใครพูดนะคะแต่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่ก็ดูสมบูรณ์แบบได้ดีดังนั้นเราเป็นพลเมืองดิจิตอลยุคใหม่นะคะยุค Generative AI ก็จะต้องใช้หลักการเดียวนะคะก็คือโลกของ AI คือความเสมือนจริงไม่เท่ากับความจริงนะคะเสมือนจริงไม่เท่ากับความจริงนะคะตรวจสอบทุกครั้งที่ใช้ AI ไม่ทำข้อมูลสำคัญเข้าสู่ระบบ AI อย่างเด็ดขาดค่ะหมดเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวแล้วดิฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง92สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ความถี่756กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นมาบัดนี้ถึงเวลาที่จะต้องยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ลงแล้วขอเชิญติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับคืนนี้กระผมอับดุลการีหะสดิทำหน้าที่ผู้ประกาศราตรีสวัสดิ์ครับ

ต่อไปนี้จะเป็นการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเสริมบุญบารมีให้ตนเองจึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันสวดมนต์เจริญกิตตภาวนาเป็นลำดับสืบไปบทชุมนุมเทวดา

0: สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ความถี่756กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันศุกร์ที่4เดือนกันยายนพุทธศักราช2569แรม7ค่ำเดือน9ปีมะเมียความรู้ที่ใช้ได้ผลนั้นต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำชำนาญการนำมาใช้ได้ทันทีและนอกจากความรู้ด้านลึกก็คือวิชาเฉพาะสาขาที่ศึกษามาโดยตรงแล้วความรู้ด้านกว้างคือวิชาการอื่นๆทั่วไปย่อมเป็นปัจจัยประกอบส่งเสริมอีกส่วนหนึ่งด้วยพระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขณะนี้เวลา6นาฬิกา3นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเสนอรายการลูกทุ่งพัฒนาค่ะ
1: เพื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: โครงการปะการังเทียมปีที่แล้วข้าพเจ้าเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่าโครงการทำปะการังเทียมนั้นได้ผลดียิ่งนักประดาน้ำได้ลงไปถ่ายรูปมาให้ดูน่าตื่นเต้นมากที่ได้เห็นว่ามีฝูงปลานานาชนิดเข้ามาอาศัยแม้แต่ปลาที่หายากเช่นปลาหมอทะเลตัวใหญ่ขนาด 2-3 เมตรก็เข้ามาอาศัยปลาจระเม็ดสีเทาขนาดใหญ่ปลาช่อนทะเลและปลากุเราก็เข้ามาอยู่ด้วยซึ่งปะการังเทียมนี้ทิ้งก็ไม่ลึกนักข้าพเจ้าได้ความรู้นี้จากผู้เชี่ยวชาญของด็อกเตอร์จรัญธาดาข้าพเจ้าไม่ลืมชื่อท่านแต่วันนี้เกิดหลงๆหน่อยตามภาษาอายุ78ค่ะปลาช่อนทะเลปลากุเหลาก็เข้ามาอยู่ด้วยข้าพเจ้าว่าปลาคงตื่นเต้นกับบ้านใหม่เหมือนกันมีท่อคอนกรีตของกรมทางหลวงก็ส่งมาให้ทิ้งเป็นปะการังเทียมรถขนขยะของกรุงเทพมหานครและตู้รถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยทุกฝ่ายช่วยกันทั้งนั้นให้ข้าพเจ้าทิ้งปะการังเทียมเพื่อเหล่าปลาจะได้มาสร้างมาเลือกอพาร์ตเมนต์ของเขา ได้ข่าวว่าปลาชอบจับจองที่สุดคือชอบตู้รถไฟมากเป็นพิเศษแม้มันมากันใหญ่เลยโอ้โหและชาวบ้านที่ธรรมดาแล้วเขาบอกข้าพเจ้าปรับทุกข์กับข้าพเจ้าว่าเขายากจนเป็นชาวประมงเล็กๆมีเรือเล็กๆไม่ใช่มีเรือใหญ่ที่จะออกไปในน้ำลึกได้ก็มีปลามีเรือเล็กๆเพราะนั้นหากินลำบากยากจนข้าพเจ้าก็ไปปรึกษาทางกรมการประมงก็ได้เกิดการทิ้งปะการังเทียมนี้ขึ้นโครงการปะการังเทียมนี้ช่วยประหยัดน้ำมันให้ชาวประมงพื้นบ้านได้ 10-20% และมีรายได้เพิ่มขึ้น 20-30%ทำให้กลุ่มประมงพื้นบ้านตั้งแต่ปัตตานีถึงนราธิวาสหลายร้อยคนลงชื่อกันเป็นหางว่าวเขียนจดหมายมาขอให้ข้าพเจ้าช่วยจัดทำปะการังเทียมเพิ่มเติมข้าพเจ้าก็ยังปรารภกับทุกคนว่าข้าพเจ้าเองไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับปะการังเทียมเป็นกรมประมงทั้งนั้นท่านทั้งหลายก็ว่า คราวนี้หน่วยงานไหนเล่าจะมาช่วยข้าพเจ้าได้ปรารภไปไม่นานผู้ช่วยก็มาหลายหน่วยร่วมมือกันร่วมใจบริจาคสิ่งของที่ชำรุดใช้การไม่ได้สำหรับทำประการังเทียมการรถไฟแห่งประเทศไทยสนับสนุนตู้รถสินค้าเพิ่มขึ้นอีกจำนวน273ตู้กรุงเทพมหานครสนับสนุนรถเก็บขยะที่ใช้ไม่ได้แล้วอีกจำนวน198คันกองทัพบกสนับสนุนรถถังจำนวน25คันกองบัญชาการกองทัพไทยสนับสนุนรถบรรทุก3คันสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานและกรมประมงเป็นหน่วยประสานงานปีนี้จัดทำที่จังหวัดปัตตานี9จุดและจังหวัดนราธิวาส6จุดเริ่มงานวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาและเสร็จเรียบร้อยแล้วในช่วงวันเกิดของข้าพเจ้านี่เองการทำประการังเทียมนี้มีคณะกรรมการดูแลทางด้านยุทธศาสตร์การเดินเรือการประมงและสิ่งแวดล้อมซึ่งศึกษาผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลอย่างรอบคอบพบว่าไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของโลหะหนักในสัตว์น้ำส่วนรถชุดใหม่ที่ส่งไปทำประการังเทียมก็ผ่านการทำความสะอาดเป็นอย่างดีไม่มีคราบน้ำมันคราวนี้มีรถชนิดต่างๆให้เลือกมากมายคงต้องดูว่าปลาจะชอบอาศัยอยู่ในรถชนิดไหนแล้วปีหน้าข้าพเจ้าจะมาเล่าให้ท่านฟังอีกคราวนี้รถไฟของรถไฟ

วัสดียามเช้าค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนากับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912นะคะทางครุณปัด AM 756กิโลเฮิรตซ์ FM 99.10 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงการติดตามรับฟังทางระบบออนไลน์ของ912กันด้วยรับหน้าที่อยู่กับดิฉันนะคะสุปรยาสุวรรณชื่นหัวมารายงานตัวกับคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการนะคะ6นาฬิกาเสร็จๆจนถึง7นาฬิกาโดยประมาณวันนี้จะเจอกันกับเช้าวันศุกร์ที่4กันยายนนะคะวันนี้ละเป็นวันศุกร์นะวันนี้เป็นวันศุกร์หลายๆคนก็คงจะมีความสุขนะคะเพราะว่าอะไรเป็นวันศุกร์แห่งชาติสำหรับใครหลายๆคนแต่ก็ยังมีอีกหลายๆท่านที่ยังคงต้องทำงานกันตามปกติส่งกำลังใจเป็นเสียงเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะคะจากทางรายการลูกทุ่งพัฒนาหยิบไปฝากกับคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะช่วงเวลาของรายการค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันด้วยกับเรื่องราวข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ของเรากันดีกว่านะคะเริ่มต้นกันที่ข่าวของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาสนะคะแจ้งในเรื่องของการดับไฟกันมานะคะโดยในส่วนของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะวันนี้นะคะวันศุกร์ที่4กันยายนตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปจนถึง4โมงเย็นนะคะทางการไฟฟ้าเขาจะมีการปรับปรุงหม้อแปลงเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับในส่วนของพื้นที่ที่ไฟฟ้าจะดับในวันนี้นะคะตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปจนถึง4โมงเย็นนะคะก็จะเป็นบริษัท SON Engineering ร้านข้าวแกงยายเรียนเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญฝั่งตรงข้ามสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งหมดนะคะนี่คือพื้นที่ที่ไฟฟ้าจะดับในวันนี้นะคะแจ้งกันอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังกันอยู่นะคะทางการไฟฟ้าเขาจะมีการดับไฟในวันนี้ตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปจนถึง4โมงเย็นนะคะพื้นที่ที่ไฟฟ้าจะดับนะคะบริษัท SON Engineering ร้านข้าวแกงยายเรียนเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญฝั่งตรงข้ามสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งหมดนะจ๊ะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยสำหรับในส่วนของคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าววันนี้นะคะใช้ไฟให้เรียบร้อยนะตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไฟไฟฟ้าจะดับตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง4โมงเย็นค่ะแจ้งกันมากับในเรื่องราวของไฟฟ้านะคะให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านได้เตรียมตัวกันนะคะส่วนข่าวสารต่อไปก็จะเป็นข่าวสารของทางจังหวัดนราธิวาสนะคะเตรียมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งกิจกรรมนี้เขากำหนดจัดในระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนนะคะซึ่งจะเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนได้ร่วมแสดงในความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนและก็ประเทศมาอย่างยาวนานนะคะโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ขอเชิญชวนสำหรับประสบนิกรชาวจังหวัดนราธิวาสตลอดจนพี่น้องประชาชนทั่วไปนะคะร่วมกิจกรรมกันได้โดยในส่วนของกิจกรรมหลักๆนะคะจะกำหนดจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาแห่งที่1นะคะและก็จะเปิดให้พี่น้องประชาชนเข้าชมในระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปภายในงานนะคะเขาก็จะมีการนำเสนอเรื่องราวพระราชกรณียกิจผลงานศิลปาชีพโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่แสดงถึงแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการต่อยอดทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะและก็จากนั้นนะคะในวันที่9กันยายนตั้งแต่เวลา15นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะคะที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสเขาก็จะมีพิธีเดินเทิดพระเกียรติโดยราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านราษฎรอาสารักษาเมืองอสชรบทสปชและก็กลุ่มน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะก่อนที่จะเข้าสู่พิธีถวายราชสักการะ
ถวายราษฎรดีแล้วก็กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ที่จะร่วมงานก็จะร่วมกันในการแสดงพลังถึงความจงรักภักดีค่ะจากนั้นก็จะมีพิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบนะคะซึ่งภายในงานเนี่ยเขาก็จะมีการแสดงชุดพิเศษให้ได้รับชมกันด้วยนะและนอกจากนี้นะคะทางท่านผู้ว่าเองก็ยังมีการได้พูดถึงในเรื่องของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่ประชาชนทุกคนนะคะจะได้ร่วมกันในการแสดงความจงรักภักดีพร้อมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในเรื่องของพระราชกรณียกิจนานาประการที่ทรงปฏิบัติเพื่อความผาสุกของประสบนิกรและความมั่นคงของประเทศมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของทางจังหวัดเองก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่จะร่วมกิจกรรมนะคะร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยผ้าเทียนหรือชุดสุภาพตามความเหมาะสมนะอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่เราหยิบมาประชาสัมพันธ์กันและนอกจากนี้ในส่วนของวันที่9นะคะ9ถึง11กันยายนเราก็จะมีในส่วนของการจัดกิจกรรมงานสมโภชศาลหลักเมืองนะคะก็ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสหลังเก่าแห่งที่1เช่นเดียวกันนะซึ่งในส่วนของงานสมโภชศาลหลักเมืองนะคะก็9ถึง11นะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยกับในเรื่องราวกิจกรรมของทางจังหวัดนราธิวาสที่เราหยิบมาฝากประชาสัมพันธ์กันในเช้าวันนี้จากนั้นวันที่2ถึง21กันยายนเราก็จะเป็นงานของดีเมืองนรากันต่อไปซึ่งในส่วนของแต่ละกองงานตอนนี้ก็เร่งดำเนินการนะคะเพื่อให้ทันเสร็จในส่วนของกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่12กันยายนกับงานของดีเมืองนราประจำปี2569นั่นเองค่ะนั่นก็เป็นข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทางจังหวัดนราธิวาสที่น้องหวับหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในเช้าวันนี้นะคะพักฟังบทเพลงเพราะๆจากทางรายการกันดีกว่าค่ะหยิบบทเพลงมามอบเป็นพิเศษไปให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังในช่วงของรายการกันอยู่ในขณะนี้นะคะใครที่อยากจะฟังบทเพลงไหนอยากฟังบทเพลงเพิ่มเติมอะไรก็ขอกันมาได้นะคะกับสายหลังใหม่ของเราหนึ่งบทเพลงเพราะๆจากทางรายการที่นำมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันตรงนี้มอบเป็นพิเศษไปให้กับแฟนๆรายการลูกทุ่งพัฒนาที่กำลังติดตามรับฟังในช่วงของรายการกันอยู่ด้วยนะคะบทเพลงที่ตั้งกันเอาไว้อ่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งอ่ะเจอพอดี

2บทเพลงเพราะๆที่หยิบมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันหวังว่าคงจะถูกใจกันนะคะ6นาฬิกากับอีก39นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะไปต่อกันที่ข่าวสารของทางเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะกับการจัดงานประชันสิงห์นกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่42นะคะในงานของดีเมืองนราซึ่งจะกำหนดขึ้น2วันด้วยกันนะคะระหว่างวันที่16แล้วก็17กันยายนที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษานะคะโดยในส่วนของกิจกรรมนะคะในวันพุธที่16กันยายนเขาก็จะมีการประชันเสียงนกเขาชวา4ประเภทเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กและก็ดาวรุ่งชิงถ้วยพระราชทานและก็ของรางวัลจากนั้นในวันพฤหัสบดีที่17กันยายนค่ะก็จะมีการจัดประชันเสียงนกเขาชวา4ประเภทเสียงไม่ว่าจะเป็นรวมเสียงดาวรุ่งเบบี้1แล้วก็เบบี้2ชิงถ้วยเกียรติยศและของรางวัลพร้อมรุ่นรางวัลเสารอกนก90รางวัลด้วยกันนะคะสำหรับบัตรเสารอกนกนะคะราคา400บาททุกประเภทเสียงนะคะสำหรับในส่วนของท่านใดที่สนใจอยากจะเข้าร่วมประชันเสียงนะคะก็สามารถที่จะไปแจ้งไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาสนะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งกองงานในงานของดีเมืองนรานะคะกับงานกองงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะต่อกันที่กิจกรรมเรื่องของการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงพาหะนำโรคค่ะสำหรับเช้าวันนี้เช้าวันที่4กันยายนนะคะชุดที่1ในช่วงของภาคเช้านะคะภาคเช้าชุดที่1จะไปกันที่ชุมชนท่าเรือ2000นะคะจากนั้นช่วงบ่ายก็จะเป็นชุมชนกะเลตะแปค่ะแล้วก็ต่อด้วยสำหรับชุดที่2ในช่วงภาคเช้าจะเป็นโรงเรียนอนุบาลนราธิวาสช่วงบ่ายจะเป็นชุมชนอดุลตานนท์ถนนพิพิธคีรีซอยอดุลตานนท์1 2 3แล้วก็ถนนอารามนะคะช่วงในส่วนของชุดที่3ชุดที่3นะคะช่วงของภาคเช้าภาคเช้าก็จะเป็นโรงเรียนสอนสมบูรณ์นะคะแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นชุมชนบางนาคถนนศรีสุรัตน์ซอยทิพวารีซอยรื่นฤดีแล้วก็ถนนไตรภพนะคะก็ฝากประธานชุมชนในแต่ละชุมชนกันด้วยกันละกันนะจ๊ะมาต่อกันที่สำหรับกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสนะคะเขาก็จะมีการจัดกิจกรรม Kick off รณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนในชุมชนพื้นที่เสี่ยงสูงนะคะเพื่อที่จะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็สืบสานพระราชปณิธานในเรื่องของการกำจัดโรคเรื้อนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะก็และก็เพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับในส่วนของคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนในชุมชนในเขตเทศบาลแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงนะคะท่านสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในการตรวจโรคผิวหนังตรวจคัดกรองตรวจรักษาค่าบริการมีไหมค่าบริการไม่มีใดๆทั้งสิ้นนะคะเจอกันในวันศุกร์ที่4กันยายนที่ห้องประชุมมัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะนั่นก็เป็นข่าวสารจากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสที่หนูหยิบมาฝากประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต่อกันด้วยกิจกรรมในเรื่องของการรับบริจาคโลหิตกันบ้างกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตในวันที่8กันยายนค่ะก็จะไปตั้งจุดในการรับบริจาคโลหิตที่หอประชุมอำเภอศรีสาครนะคะจากนั้นวันที่10กันยายนก็จะเป็นหอประชุมอำเภอแวงก็ขอเรียนเชิญพี่น้องชาวอำเภอศรีสาครแล้วก็อำเภอแวงกันด้วยนะคะท่านสามารถไปร่วมกิจกรรมในการรับบริจาคโลหิตร่วมกับทางเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสกันได้นะคะข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ที่เราหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการพักฟังบทเพลงกันต่อดีกว่าค่ะหยิบบทเพลงจากทางรายการมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกัน

กับช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนาอีกประมาณ9นาทีสุดท้ายนะคะคุณผู้ฟังขอบพระคุณสำหรับในส่วนของการติดตามรับฟังกับช่วงของรายการกันด้วยทุกๆบทเพลงนะคะน้องว่าฝากมอบเป็นพิเศษให้กับแฟนๆรายการลูกทุ่งพัฒนาทุกๆท่านเลยนะคะ9นาฬิกาสุดท้ายไม่ใช่สิต้องบอกว่า9นาทีสุดท้ายขอโทษค่ะวันนี้ลิ้นรั่วไปนิดนึง9นาทีสุดท้ายนะคะมาต่อกันที่อีก1ข่าวสารจากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะโดยทางสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะพระองค์ท่านจะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสในห้วงของวันที่15ถึง18กันยายนนะคะเพราะฉะนั้นทางเทศบาลเมืองนราธิวาสก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะที่อาศัยอยู่บริเวณเส้นทางถนนสุริยประดิษฐ์ถนนจตุรงค์รัศมีถนนสถิตรายาถนนสายบายพาสนะคะก็ขอความกรุณาในเรื่องของการปรับปรุงอาคารสถานที่บ้านเรือนนะคะรวมไปถึงการปรับภูมิทัศน์ตกแต่งต้นไม้ต้นหญ้าตามเส้นทางต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามพร้อมทั้งประดับธงชาติธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์นะคะบริเวณสำนักงานร้านค้าบ้านเรือนของประชาชนและก็ขอความร่วมมือสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงนะคะในเรื่องของหมาก็ดีหรือในเรื่องราวของแพะแกะวัวก็ดีนะคะถ้าเป็นสุนัขก็ขอให้สวมปลอกคอสุนัขของท่านให้เรียบร้อยรวมไปถึงแพะแกะวัวก็ขอให้เจ้าของนะคะผูกล่ามให้เรียบร้อยด้วยเช่นกันนะคะซึ่งในส่วนของการดำเนินการนี้ก็ขอให้ดำเนินการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อให้การรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรตินั่นเองค่ะในช่วงของวันที่15ถึง18กันยายนนะคะน้อยนักในส่วนของพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ห่างไกลอย่างบ้านเราจังหวัดนราธิวาสซึ่งพระองค์ท่านนะคะก็เสด็จทรงงานปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นประจำทุกปีนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อให้เป็นการสมพระเกียรติในการเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านก็ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการส่วนราชการก็ดีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนก็ดีรวมไปถึงบ้านเรือนพี่น้องประชาชนก็ดีนะคะก็ขอความร่วมมือกันด้วยกันละกันค่ะกับช่วงท้ายรายการเราทิ้งท้ายกันด้วยกับในเรื่องของภาษาไทยวรรณคำนะคะวันนี้ไม่มีข่าวการถึงแก่กรรมสำหรับภาษาไทยวรรณคำในวันนี้เสนอคำว่ามัธยัสมัธยัสหมายถึงการรู้จักประหยัดอดออมและใช้จ่ายสิ่งของหรือเงินทองอย่างรอบคอบไม่ฟุ่มเฟือยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของภาษาไทยวรรณคำที่น้องหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะช่วงท้ายรายการค่ะนะคะทิ้งท้ายกันด้วยสำหรับบทเพลงที่พี่ดุ๋ยขอกันมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเสียงร้องของคุณอันดากับบทเพลงที่มีชื่อว่าลอกกันไซมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยกันละกันค่ะกลับมาเจอกัน

0: เสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแจกันดอกไม้ให้แก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่คว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมได้สำเร็จนายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน
1: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ประชุมนัดแรกวันนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแล Data Center และอุดช่องโหว่ทางกฎหมายรองประธานาธิบดีสหรัฐระบุความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านไม่ใช่สงครามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2: เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในงานประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN ซึ่งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับธนาคารโลกจัดขึ้นเพื่อประกาศความพร้อมและนำเสนอศักยภาพเชิงลึกของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน4มิติหลักได้แก่ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การรุดหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรัฐบาลจึงต้องเร่งเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาสเพื่อเสริมความยืดหยุ่นและการแข่งขันของประเทศพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้นำเสนอเพียงทำเลที่ตั้งแต่เสนอความลึกซึ้งด้านอุตสาหกรรมนักลงทุนไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะไทยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมซัพพลายเออร์และระบบนิเวศที่พร้อมซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECDเพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศโดยไทยพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เติบโตไปด้วยกันภายใต้แนวคิด Build with Thailand ไม่ใช่แค่ Build in Thailand ด้านนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าโลกกำลังเผชิญความผันผวนเชิงโครงสร้างส่งผลให้เศรษฐกิจทั้งโลกและไทยตกอยู่ในสภาพ K-shape หรือรูปแบบการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่สมดุลกระทรวงอุตสาหกรรมจึงเร่งส่งเสริมให้มีการใช้มอก9999ใน SME เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับให้เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกได้พร้อมเสนอกรอบยุทธศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมขั้นสูงและอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งด้านการเติบโตและการกระจายโอกาสสอดคล้องกับแนวทางของธนาคารโลกที่เสนอให้ไทยเร่งเปลี่ยนผ่านการผลิตต้นทุนต่ำมูลค่าต่ำไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรมเพื่อให้คนไทยสามารถก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดคาดว่าจะทราบผลภายใน 2-3 สัปดาห์ขณะที่วันนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center จะมีการประชุมนัดแรกเพื่อวางแนวทางกำกับดูแลอุดช่องโหว่ทางกฎหมาย
3: เมื่อวานนี้นายจตุรงค์อศวไตรธรรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษได้ลงพื้นที่บริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพัก